0: เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระศาสนาทำให้วัดขวานสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของ2ประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายศรีหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
4: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
3: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ ้อการใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
1: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะคีร์กีซสถาน3ประตูต่อ2เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีร์กีซสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ลันนาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้มีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้ เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณัฐธรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power วอลเลย์บอล Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมแบ่งเป็นสาย A A4H ก่อกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
11: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ 70 ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกลางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกลางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวารมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี
13: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัว มีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขนาดก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2
17: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
18: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
20: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทษสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน่
1: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ขอรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: เบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระตุ้นเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ฉันต้องการจะสาบานต่อหน้านายเสียเดี๋ยวนี้เลยเพื่อจะได้สิ้นการเคลือบแคลงไปสักทีและใจจริงฉันก็อยากจะพบขุนพลจางให้เร็วที่สุดเพราะจะถือว่าเขาจะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดสำหรับฉันหากเขาเลิกระแวงฉันสักทีเล็บครุฑด่านแรกมองดูเขาด้วยประกายตาแห่งมิตรและเลื่อมใสศรัทธาเต็มที่คนอย่างชีพชูชัยกิตติศัพท์เกิดก้องมานานนักหนาแล้วไม่เคยอยู่ในอานัตของใครไม่เคยพักดีสว่ามิพักนอกจากจะทำงานแลกกับเงินไปชั่วครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้นมาบัดนี้เขาได้ยินกับหูว่าทรชนชั้นยอดผู้นี้ยินยอมอ่อนข้อให้แก่เจ้านายของเขาอย่างราบคาบมันมิกลายเป็นบุญญาธิการอันยิ่งใหญ่ของเจ้านายของเขาที่เขาเองผู้เป็นเบาไม่สมควรจะภาคภูมิใจดอกหรือฮักเหลี่ยมนำเขาเข้าไปกระทำพิธีกรีดเลือดสาบานตัวตามลัทธิของสมาคมลับโดยมีเทวโรคอินทรีย์บนที่บูชาเป็นประธานมีสมาชิกของสมาคมกลุ่มหนึ่งซึ่งมาชุมนุมอยู่ในด้านนั้นร่วมเป็นพยานความวิเวกวังเวงของห้องเทวโรคความเคร่งครัดของกลุ่มชนในลัทธิอุบาทซึ่งปฏิบัติตนไปด้วยจิตใจยึดมั่นเลื่อมใสเต็มที่ทำให้ชีพชูชัยเกิดอาการขนพองสยองกล้าวขึ้นดวงตาอันแดงปานทับทิมของเทวโรปินทรีย์จ้องจับโปนถลนมาที่เขาประหนึ่งจะประกาศออกมาว่าเขาคือตัวเสนียดจันไรที่จะเข้ามาสร้างความพินาศย่อยยับให้แก่ลัทธิอินทรีย์แต่มันก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์จนถึงขนาดบอกให้ฮักเหลี่ยมหรือสมาชิกอื่นๆเข้าใจได้ปากของเขาเอ่ยคำปฏิญาณออกไปตามคำกล่าวนำของฮักเหลี่ยมอากับกิริยาเบื้องนอกปฏิบัติไปตามพิธีในขณะเดียวกันทุกหน่วยแห่งพลังจิตของเขารวมมั่นเล็งไปยังอำนาจพระพุทธคุณอันเป็นดวงประทีปแห่งธรรมะขอให้เป็นสักขีพยานและเพิ่มพลังศักดาในอันที่เขาจะทำลายล้างเหล่ามารร้ายกาลีแห่งแผ่นดินครั้นแล้วเลือดอันเย็นเฉียบของเขาก็เริ่มอบอุ่นเต้นพล่านความลังเลหวั่นไหวถูกขับให้กระเจิดกระเจิงไปหมดสิ้นเหลือไว้เพียงแต่กำลังใจอันแน่วแน่และสติที่มั่นคงหลังพิธีปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกถาวรของลัทธิอินทรีย์เขาได้รับการต้อนรับอย่างดีฮักเหลี่ยมผู้บริรักษ์ปากทวารด้านตะวันตกของจางซูเหลียงสภาพของการเป็นเฉลยก็พลันเปลี่ยนแปลงไปเป็นฐานะแขกผู้มีเกียรติของเจ้าสำนักทุกสิ่งทุกอย่างพรั่งพร้อมบริบูรณ์ราวกับหลงเข้าไปในราชสำนักของกษัตริย์สมัยโบราณความเร้นลับมหัศจรรย์ของสมาคมเล็บครุฑที่เขาคาดความล่วงหน้าไปไม่ถึงได้ปรากฏกระจ่างชัดกับสายตาขึ้นทีละขั้นสิ่งอันอัศจรรย์เกินเชื่อเหล่านี้แฝงเงาบังเหลี่ยมแอบซ่อนอยู่ในโลกเสรีปัจจุบันโดยที่สายตาของอารยชนทั่วไปไม่มีโอกาสจะได้เหลือบมาพบเห็นและในสิ่งที่เขาได้เผชิญหรือกำลังจะได้เผชิญต่อไปภายในลัทธิอินทรีย์เล่าตำรวจหรือนักสืบคนใดบ้างจะมีโอกาสได้เข้ามาพบเห็นโดยการปิดบังแอบแฝงด้วยเล่ห์กลอันลึกล้ำจากมันสมองวางแผนของเหล่าอินทรีย์ร้ายนับตั้งแต่ชั้นลิ้วล้อขึ้นไปถึงนายรองนายใหญ่และชั้นจอมบงการเป็นลำดับงานเพียงพื้นเบื้องนอกของตำรวจและนักสืบจึงมองดูมืดมนห่างไกลจุดหมายปลายทางเสียเหลือเกินจะอย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่มีโอกาสที่จะทราบได้ว่าในขณะที่เขานอนสูบฝิ่นอยู่บนเสื่อผิวไม้พายพื้นเดียวกับฮักเหลี่ยมโดยมีหญิงควางตุ้งรุ่นสาวห้อมล้อมปรนิบัติอยู่อย่างแสนสำราญนั้นรังของฮักเหลี่ยมตั้งอยู่ตำแหน่งไหนเพราะถ้าไม่ใช่บริเวณอันกว้างลึกล้ำของห้องใต้ดินอย่างดีก็เพียงห้องชั้นล่างสุดของตัวตึกอันใหญ่ทึบมองไม่เห็นโลกภายนอกเลยแม้แต่ท้องฟ้ามันอาจจะเป็นตอนหนึ่งตอนใดของตึกแถวหรือคลังเก็บสินค้าชายน้ำในย่านทรงวาดหรือมิฉะนั้นก็ราชวงศ์ใจกลางของนครหลวงตำตาตำรวจอยู่ทนโทษนั่นเองความรู้สึกแห่งประสาทสัมผัสกับบรรยากาศแวดล้อมบอกกับตัวเขาเองเช่นนั้นและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเขาก็อาจจะคเนได้ต่อไปว่ารังใหญ่ของอินทรีย์คงจะไม่ห่างออกไปนักมันก็จะต้องพัวพันอยู่ในละแวกเดียวกันนี้บางทีอาจจะอยู่ในบล็อกสำเพ็งไม่ก็จะตุรัสใจกลางย่านเยาวราชตอนใดตอนหนึ่ง
โดยมีหนทางใต้ดินทะลุโปร่งเชื่อมถึงกันหมดสำคัญเหนือสิ่งใดก็คือเขาจะรู้ได้โดยละเอียดอย่างไรว่าทางหนีทีไล่ของเล็บครุฑได้วางไว้ยังไงบ้างแน่นอนที่สุดมันจะต้องมีทางออกและทางเข้าสับสนนับไม่ถ้วนหลายสิบทางล้วนแล้วที่จะสามารถอำนวยความสะดวกได้ทันการยามเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแผนปราบปรามกวาดล้างขั้นสุดท้ายจะลงมือกระทำไม่ได้โดยเด็ดขาดหากกุญแจลับแห่งประตูคนของรังใหญ่ใจกลางพระนครเหล่านั้นยังไม่ตกอยู่ในกำมือของกรมสืบราชการลับทำตัวของคุณให้มีความสุขที่สุดภายในอาณาจักรอินทรีของเราฮักเหลี่ยมบอกกับเขาและในเที่ยงคืนของวันนี้คุณจะได้เข้าร่วมประชุมอยู่ในสภากลางของลัทธิอินทรีซึ่งมีขุนพลจางเป็นประธานโดยถือรหัสจากฉันไป1คืนและ1วันเต็มๆที่เขาตกอยู่ในสภาพเฉลยของฮักเหลี่ยมและสำหรับเที่ยงคืนแห่งการถูกส่งไปยังรังใหญ่ของอินทรีร้ายเป็นเที่ยงคืนของคืนที่2ภายหลังการปฏิญาณตนของเขา23:30 น.เขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและเตรียมพร้อมหน่วยจู่โจมข้อลำธรรมตะแมง2คนในเครื่องแต่งกายดำสนิทปรากฏตนขึ้นเพื่อเป็นองครักษ์และมัคคุเทศนำทางสำหรับเขารหัสลับจากฮักเหลี่ยมมีเพียงประโยคง่ายๆสั้นๆ2ประโยคสำหรับผ่านด่านและหมายเลขประจำตัว16สำหรับการเข้าสู่สภาสูงสุดของเล็บครุฑเขาถูกนำไปตามทิศทางซึ่งรู้แน่ว่าส่วนมากเป็นหนทางเดินใต้ดินบางครั้งก็สั้นบางครั้งก็ยาวมีส่วนหักมุมส่วนโค้งสลับเป็นฟันปลาสูงและต่ำจนเกินกว่าที่ความจำสามารถจะลำดับภาพได้ถูกต้องการเดินของเขาได้รับอิสระเสรีโดยไม่มีการใช้ถุงคลุมหน้าหรือปิดตาซึ่งนั่นเป็นสิทธิส่วนหนึ่งที่เขาได้รับจากฮักเหลี่ยม2 หรือ 3ครั้งเท่าที่เขาพอจะจำได้หนทางเดินได้ผุดขึ้นใจกลางตึกของร้านค้าของภัตตาคารและโรงยิ้วแต่มันเป็นการผุดเพื่อจะดำเนินต่อไปนั่นเองสิ่งที่ได้พันและพอจะสังเกตเอาได้ทำให้เขาแน่ใจว่ามันเป็นย่านเยาวราชทั้งแถบและมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้ท่องอยู่ในความสลับซับซ้อนของบริเวณชายหน้าเท้าแห่งนั้นผิดกันแต่เพียงว่าแทนที่จะทำไว้ราวกับจะเป็นรังของมดหรือปลวกต่อให้เทวดาก็อย่าหวังที่จะมาสำแดงเดชอยู่ภายในอาณาจักรของอินทรีนี้ได้หากเทวดาองค์นั้นไม่รู้ถึงซอกซอยอันสลับซับซ้อนที่มันได้สร้างไว้อย่างลึกลับสภาพของมันไม่ผิดอะไรกับเมืองใต้ดินในที่สุดเขาก็มาติดอยู่ในวงเวียนอันมีลักษณะเหมือนเขาวงกตด่านสุดท้ายโครกดำลายอินทรีทองและถุงคลุมหน้าสำหรับสมาชิกที่เข้าในสภาลับพร้อมทั้งหมายเลขประจำตัวตรงกับที่ได้รับจากฮักเหลี่ยมถูกส่งมาให้เขาเพื่อการตกแต่งแปลงองค์ให้ดูเป็นตัวไอ้โม่งผู้ลึกลับชนิดที่ส่องกระจกแล้วยังจำตนเองไม่ได้เหมือนกับที่เขาได้ผ่านมาแล้วในสภาย่อย2แห่งคือในสำนักของด็อกเตอร์ฟงเทียนและที่ภัตตาคารเทียนศิลป์มัคคุเทศจากฮักเหลี่ยมทั้งสองส่งเขาจนถึงด่านสุดท้ายแล้วก็หลบหายออกไปโดยทิ้งเขาไว้ให้เป็นหน้าที่ของพนักงานซึ่งประจำอยู่ยังตำแหน่งต่างๆอันจะเป็นหนทางนำเข้าไปสู่บริเวณที่ประชุมชีพชูชัยปฏิบัติตัวกลมกลืนกับสถานที่และสิ่งแวดล้อมโดยไม่ยอมที่จะบกพร่องเลยแม้แต่การเคลื่อนไหวสักก้าวหนึ่งในการประชุมที่ห้องประชุมลับในภัตตาคารเทียนศิลป์เรียกความงุนงงสับสนชนิดที่แทบจะจำทิศทางเดินเข้าไปสู่ห้องประชุมไม่ได้เพียงไรและที่สำนักของฟงเทียนอันเป็นสาขาใหญ่อีกสาขาหนึ่งซึ่งยิ่งทวีความมืดมนเร้นลับขึ้นอีกเท่าไรมาบัดนี้ยาเมื่อรู้สึกตนว่าได้เหยียบอยู่กลางอาณาจักรอันลึกล้ำของอินทรีร้ายเขาก็เพิ่งจะตระหนักได้แน่ชัดว่าทั้งสองแห่งที่ผ่านมาแล้วเปรียบประมาณกันไม่ได้เลยกับสภาลับซึ่งมีจางซูเหลียงเป็นประธานในที่ประชุม
มันไม่เพียงแต่เขาจะถูกนำเข้ามาเหมือนอย่างคนตาบอดเท่านั้นเขายังไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าตำแหน่งที่เขายืนอยู่ณบัดนี้มันคืออะไรที่ไหนเหนือแผ่นดินหรือใต้แผ่นดินนอกจากจะคาดคะเนเดาเอาเท่านั้นฉับพลันนั้นเขาบอกตัวเองว่าบัดนี้เขาเข้าถึงห้องเครื่องสำคัญที่สุดของนาวามหายักษ์แห่งเล็บครุฑแล้วปอปิโดสำหรับการยิงเข้าเป้าใหญ่ของเขาเพียง

คือรังใหญ่ของอินทรีย์อันเป็นที่สถิตของจอมวงการจางซูเหลียงใช้ไพร่พลประจำซ่องเป็นบริวารองครักษ์หรือพนักงานประจำตำแหน่งต่างๆผิดไปจากทุกซ่องที่เขาได้ผ่านมาแล้วหังหลีและฟงเทียนนิยมใช้จีนไหหลำและแขกปาทานเลี้ยงไว้ในลักษณะครึ่งสัตว์ครึ่งคนดูเหี้ยมเกรียมน่ากลัวไม่ผิดอะไรกับทหารในเมืองนรกแต่คนของจางซูเหลียงทุกคนจีนรุ่นหนุ่มชะกันซึ่งมีรูปร่างคัดไว้อย่างได้ขนาดเต็มไปด้วยแววฉลาดประเปรียวแคล่วคล่องไปด้วยไหวพริบและฝีมือตามลักษณะของหน่วยจู่โจมที่ได้รับการฝึกปรือมาอย่างชำนาญไม่ได้บัดซบโฉดเขาตะบึงตะบันราวกับสัตว์ป่าเหมือนบริวารของหังหลีหรือฟงเทียนแต่ละคนมีลักษณะไม่ผิดอะไรกับตำรวจลับหรือนักสืบและสามารถจะทันกับเหตุการณ์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นด้านใช้พละกำลังไหวพริบหรือปัญญาแห่งสมองไม่เป็นข้อหน้ากังขาเลยว่าจีนหนุ่มจิตใจในการศึกษาและฝีมือดีเลิศเหล่านี้จะไม่ได้มีการฝึกปรืออบรมมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นกำลังอันแข็งแรงที่สุดแจกจ่ายกลาดเกลื่อนอยู่ในซ่องใหญ่ซื่อสัตย์ขึ้นตรงกับจางซูเหลียงเพียงคนเดียวมีการเลี้ยงดูเกลี้ยกล่อมไว้อย่างชนิดที่ยอมตายแทนได้ไม่ผิดอะไรกับฮิตเลอร์ที่เคยมีพวกเกสตาโปเป็นเครื่องพิทักษ์และคุ้มครองบัลลังก์ของเขาในสมัยที่นาซีเกรียงไกรคนแข็งแรงเหล่านั้นสงบเสงี่ยมแต่ดูว่าทมึนมั่นคงราวกับทหารที่เสกไว้ด้วยอำนาจเวทมนต์แฝงเงาตะคุ่มอยู่ตามที่ต่างๆปรากฏตนขึ้นไปหรืออันตรธานหายได้เช่นเดียวกับเงาของปีศาจโดยความจัดเจนต่อการสังเกตบุคลิกลักษณะคนทั่วๆไปของเขาบอกได้ในทันทีว่าหน่วยกล้าตายของจางซูเหลียงซึ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ชิดจอมวงการเหล่านี้หาใช่คนสามัญทั่วไปที่ถูกเรียกเข้ามาฝึกปรืออบรมในระยะเวลาเพียงสั้นๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นองคลักษณ์ใหม่หากแต่จะต้องผ่านสถาบันซึ่งมีการฝึกขนาดหนักมาแล้วไม่ผิดอะไรกับกองทหารหรือหน่วยคอมมานโดสากลสังเกตดูจากท่าทีระเบียบและวินัยอันเคร่งครัดก็แล้วคนมีฝีมือกองกล้าตายเหล่านี้จางซูเหลียงไปเฟ้นมาจากไหนครั้นแล้วเขาก็ก้าวเข้าไปสู่ความมหัศจรรย์เหนือกว่าความมหัศจรรย์ครั้งไรของเขาจะเคยพบเห็นมาก่อนขณะนั้นเขาควบคุมสติมั่นไม่มีการวอกแวกลังเลหรือตะลึงงันไปกับภาพที่เผชิญอยู่จนทำให้เป็นที่สังเกตได้สภาลับแห่งอินทรีย์ของจางซูเหลียงบัดนี้เผชิญอยู่เบื้องหน้าของเขาสถานที่อันมีลักษณะวงรีเหมือนไข่ที่ถูกตัดขวางกลางตัวนั้นมีอนาบริเวณเท่ากับสถานมหรสพย่อมๆซึ่งสามารถจะบรรจุสมาชิกร่วมประชุมตามจำนวนของเก้าอี้รูปโค้งซึ่งมีปลายทั้งสองด้านโดยโอบเข้าหาเวทีได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า100คนในเวลาเดียวเพดานมีลักษณะเหมือนเพดานของเก๋งจีนบุไว้ด้วยนวมลูกฟูกสีดำมันระยับประดับงามตาไปด้วยโคมระยะอุบะมาลัยโดยศิลปะของชาวลุ่มแม่น้ำแยงสีเกียงติดกับพื้นเพดานปักดิ้นสีเป็นหมู่เมฆและวิมานสถิตของปวงเทพเจ้าแห่งเทพปกิรณำของชาวจีนทั้งหลายใจกลางสูงสุดอันเป็นรูปนูนโค้งขึ้นไปเบื้องบนมังกรห้าเศียรม้วนขมวดหางล้อมรอบพญาอินทรีมหึมาขยายกรงเล็บเหมือนจะเตรียมตะปบศัตรูคล่อมลงมาเบื้องล่างดวงตาทั้งสองของสัตว์ซึ่งเป็นสรณะยึดมั่นของเล็บครุฑฝังไว้ในดวงแก้วสีมรกตเพ่งสว่างวาวทะมึงถึงสาดลงมาความสว่างสลัวสลัวอันงามตาส่องเห็นภาพเบื้องบนนี้ถูกขับจางๆออกมาลืบรอบด้านเบื้องล่างดารดาษไปด้วยเชิงเทียนขนาดใหญ่และบัดนี้ทุกเชิงเทียนลุกสว่างอยู่ด้วยเปลวไฟก่อให้เกิดแสงคลุมเครือวอมแวมฝาผนังซึ่งกรุด้วยแผ่นสำหรับเก็บเสียงรอบด้านเจาะเป็นทางออกไว้เว้นระยะห่างกันประมาณช่องละ10เมตรมีม่านสีน้ำเงินปิดอยู่สองด้านเบื้องล่างหน้าเวทีเป็นแท่นบูชาสูงเด่นขณะนี้อบอวลไปด้วยควันธูปเปลวเทียนและเครื่องเผาในกระถางเคลือบบนเวทีกั้นไว้ด้วยม่านกำมะหยี่ดำสนิทเหมือนฉ

0: ั้นนอกจากโรงละครทักพร้าวไปด้วยสัญลักษณ์ของเล็บครุฑที่มักจะเห็นอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในช่องใดทุกสาขาหากแต่วิจิตบรรจงก่อให้เกิดความน่าอัศจรรย์ใจเพิ่มมากกว่าเท่านั้นมันมีแต่ความเงียบเชียบวังเวงจนทำให้ขนลุกซ่าขึ้นทั้งกายบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเย็นเฉียบจับคู่หัวใจอย่างประหลาดความไพศาลมหึมาของสถานที่อันคาดไม่ถึงมาก่อนเปรียบประมาณไม่ได้เลยกับที่ประชุมของซ่องตามสาขาต่างๆที่เขาได้ผ่านเข้าไปแล้วมันมีทั้งความสวยงามความเร้นลับและความน่าหวาดหวั่นพรั่นปะปนกันอยู่โดยแยกไม่ออกเป็นความจริงแท้แน่นอนเท่าที่ได้ประจักษ์ชัดกับสายตาของเขาโดยไม่ใช่ความฝันในขณะหลับสมาชิกตามหมายเลขประจำตัวนั่งประจำในห้องประชุมอยู่ก่อนแล้วเต็มไปหมดในแถวหน้าประมาณ30กว่าคนโดยทิ้งเก้าอี้ที่เหลือว่างเปล่ามากกว่าครึ่งแสดงว่าจำนวนของสมาชิกที่ได้รับหมายเรียกเข้ามาสู่สภาลับในครั้งนี้มีไม่ครบตามจำนวนเต็มซึ่งสามารถจะบรรจุได้ถึงร้อยเศษตำแหน่งอันเป็นที่นั่งของเขาอยู่ในวงโค้งด้านซ้ายของเวทีทุกตำแหน่งหันหน้าเข้าเผชิญกันในขณะเดียวกันก็บ่ายหน้าไปทางเวทีอันมีม่านกั้นอยู่นั้นลักษณะของห้องประชุมเกือบจะเรียกได้ว่าที่ประชุมโต๊ะกลมหากแต่แหว่งหายส่วนกลมไปเสียกึ่งหนึ่งคือบริเวณเวทีอันจะเป็นที่ของประธานคือจอมวงการจางสูเหลียงนั่นเองเล่นแล้วสุดยอดของความมหัศจรรย์ที่เขาเฝ้ารอคอยอยู่ด้วยหัวใจสั่นระทึกก็พลันมาถึงเสียงของย่ำกระหึ่มขึ้นสะเทือนสถานก้องไปทั้งบริเวณโดยไม่สามารถจะค้นหาที่มาของเสียงได้พร้อมกันม่านดำทั้งผืนก็แหวกออกจากกันอย่างแช่มช้าเป็นเวลาเดียวกับที่ทุกสมาชิกยืนขึ้นจากที่นั่งวินาทีนั้นเป็นวินาทีแห่งการสะกดกลั้นลมหายใจของเขาดวงตาสว่างโพลงไม่กระพริบจ้องผ่านรอยเจาะของถุงคลุมพุ่งดิ่งไปยังภาพหลังฉากที่กำลังเผยออกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเมื่อชีพชูชัยเผชิญหน้าขุนพลจางสูเหลียงก็คงจะต้องติดตามเล็บครุฑตอนนรกจางสูเหลียงบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่68เป็นตอนต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก่อนเอากระไสเส้นก่อนเข้าไปกิน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50%
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจนสกุลนครโทร042-714-384
1: 444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้ยืมเงินแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
3: ้อบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
2: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
2: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่นอย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเสียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดียวนี่ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่นเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนติยายเออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
2: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: บ้องไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้เ

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
5: ว้าว
4: ยาบ่สู
5: ว้าว
4: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ไส้โคตกไทยบ้านนาบานบานแจมเปเปปากแปแปป้าแวแวทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

0: แต่เรากินบ่ได้หูคอคอยอยู่บ่ตรงดีน้อง
1: โอ้ยสู่เอ้ยแต่กูกินได้ก็บ่ถือหน้าน้อบัดย่ามกูนอนแองแม่งกินบ่ได้สู่คนมาเฮ็ดหยังกะด้อแท้

ลีบักแอปเปิ้ลเนี่ยนี่พอบอกเออป่านนี้น้อลูกเอ้ยป่านนี้น้อหลานพ่อเอ้ยจังมาฝากบัดพ่อแข็งคำมือบ่มีแห้งสิกินยังจังคอยเอามาตอนอ่อนซ้อนเด้อ่อนซ้อนเด้เกินบ่ลงย่ำบ่มบักกะงุนเป็นปันปัน

ลูกแพงเอ้ยเบาได้แต่ว่าคือเตือนนั่นก็แกงหัวอยากกินบ่อต้มสั่วอยากกินบ่อบักขามหวานพอเอ้ยอยากลาบฟ้านอยากกินหยังกะสานถามย่ำมีอยู่ดีๆเดินได้ไปมาแต่ข้าวก่อนกินแต่โค้งไก่ปิ้งอะทูน้อยอยู่ยังปีลูกคำเออบาดพอโซจังสี่สั่งมาห่วงแท้น้อสูงแต่ข้าวกูขาแข็งเหงื่อแห้งเดินได้เองอยากกินหยังบังเสา

0: บุญบาปนี่เป็นครูคือเงาเงานั้นไปตามเฮาสุวรรณบ่มีเว้นคั่นว่าเฮาผ้าเล่นผ้ามันเต้นแลนผ้ามันแอนฟ้อนเงานั้นก็แอนนำ
1: ก่อนผ่าน
0: ยามเฮานั่งยองๆเงาก็นั่งลงตาม
1: ฟัง
0: ยามเฮาเอียนหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วย
1: เฮาดอกสังบะ
0: คั่นเฮาตนลงห่วยผู้เขาหลายลัน
1: สะท้าน
0: ขึ้นต้นไม้ผาลานด่านเขา
1: เอ้ยดอก
0: พี่น้องเอ้ยเงาก็ติดตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันทะนังบ่ได้มีย่ำเหินห่างไกลกันใดอันนี้สันใดแท้ถึงสองบุญบาปมันก็ติดต่อกันตามส่วนผู้ทำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาแปลกแน
1: ่
0: เคร่งไตเตือนแล้วบ่ทันมาข้าย่ำเขาจั่วๆอยู่ย่านเคือกคำเขาเลยใส่ก่อนลำมวน
1: ๆบัด
0: เจ้าไว้ให้อีพ่ออีแม่ได้ฟังกันนะครับก่อนลำพอเศร้าอยากแล้วว่าซั่น
1: เกิดแก่ถึง
0: ตะกี้ตะกอนอยากหยังก็บ่ได้กินดอกบอยเอ้ยว่าซั่นผัดหม้อยละแมงแล้วนอนอื่นน้ำไล่อยากเอียกอื่นน้ำไล่ไกลแล้ว
1: พร้อมนั้นขึ้นแก
0: ่หายใจปลาแล้ว
1: หลังคน
0: เขาคิดพ่อเขาค่อยคิดพ่อว่าพออยากอีหยังเพิ่นว่า
1: แค่ดอกก่อนไว
0: ้0902927444ครับ
1: ต่อมาเลยที่กัน
0: 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์
0: โทรกันเข้ามาได้เลยมื้อวานเบาบ่อยบ่ได้อยู่ครับไปเป็นโคศกโอเวอร์แมนไปเป็นกรรมการประกวดสรพันยาอยู่ทางบ้านหนองบึงหม้อตำบลเชียงเพ่งเนี่ยครับขอบคุณท่านนายกเทศบาลตำบลเชียงเพ่งครับ
1: ขออยากแพงน้ำละ
0: ท่านพิชิตคำตาแสง
1: แต่ว่าทางหมอห้ามของ
0: ท่านผอ.กองศึกษาละกา
1: ขอบคุณเอ๋
0: พี่คู่แอมครับที่เอิญ
1: มัก
0: บ่าวบ่อยไปร่วมกิจกรรมดีๆบ่อยสะอ่อนครับเมื่อวานนี้เพิ่นพากันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีมิตรคณะล่องสารพันมวลมวล
1: ก็ถือมา
0: หลายวาดหลายสังวาดหลายทำนอง
1: กล้วยฮ
0: ะนะครับบ่คักแน่อยู่เด
1: ้
0: บ่แม่นธรรมดานะครับ
1: ใบข้างบอนอ่อนซ
0: อ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดี
1: แต่เรากินบ่ได
0: ้เบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: บ่ตรง
0: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์
0: โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับ
1: แม่งกินบ่ได
0: ้เบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสาร
1: มาเฮ็ดหยังกระโดดแท้
0: เว้าจ๋าทักทายกันเข้ามาได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ยายสั่ง
3: ฮัลโหล
0: ครับยายบ่าวบอยครับ
3: แม่นบ่าวบอยบ่
0: บ่าวบอยครับยายบ่าวบอยครับ
3: แม่ว่าสิสั่งกาแฟนะ
0: ได้ตัวยายกาแฟยายเอาจากกองครับ
3: เดี๋ยวสิ
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทคุณยายเอาอีหยังแถมดีครับมีชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนมีครีมหนวดมีสบู
3: ่เดี๋ยวยังแถมล่ะ
0: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
3: บ่มันหน่อยบ่ทันไร
0: จ้า
3: อันแม่บ่ทันได้สั่งกาแฟได้นี่บอยแม่ฮ้องก็สิสั่งนี่เด้ลูก
0: ติอีแม่ฟังอยู่จังหวัดใดจ้า
3: แก้งสนามนาง
0: โอ้แก้งสนามนางปัดโทเสียงดังดีบ่แม่แก้งสนามนางเฮา
3: ดังดีดังดี
0: โอ้ยดีใจดีใจดีใจเด้พี่น้องแก้งสนามมันขึ้นจังหวัดนครราชสีมาโคราชเด้เนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
0: แต่ว่ามันอยู่ติดเขตชัยภูม
3: ิจ้า
0: พี่สาวผมตัวดีเจกุ้งนั่งนั่นอันเอื้อยเล่าเรียงคุ้ยงามผมถือตัวไปแม่
3: ว่าสิอันถามแล้วว่าสิโทรหากุ้งนั่งแล้วนานมาแล้วบ่อยก่อนกันดอก
0: จ้าบัดที่นี่อีแม่เอาหยังแถมมันมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
3: มันก็ห้องแต่อันนี้เนาะเพิ่นผู้หลุมใช่ว่าแม่ถ้าเอาวิทยุได้บ่ล่ะ
0: วิทยุมันจะเป็นชุด8กล่อง 2,000 แม่มันจะคนละเซตครับ
3: แม่แถมให้หยังก่อนลูก
0: วิทยุมันจะเป็นเซตไอ้8กล่อง 2,000 บาทมันจะคนละเซตกัน
3: โอ้
0: จ้าถ้าเป็น
3: เอาหยังเอาเสียบ่จะเอาหยังมันจะน้ำมันนวดเอาเสื้อได้บ่ลูก
0: ได้ครับแม่เอาเสื้อไปใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าส่งคุณแม่อะไรจ้าลูกขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อย
3: แม่ชื่อเลียน
0: แม่เลียนนามสกุล
3: แม่เลียน
0: แม่เลียนนามสกุล
3: เลื่อมล่ำ
0: เลื่อมล่ำบ่ครับ
3: จ้า
0: ร่ำไอ้ล่อเรือแม่หันอากาศมามายอยักษ์กะลั่นนี่เนาะ
3: ล้อเลื่อล้อเลื่อลูก
0: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม่
3: 167
0: 167หมู่ที
3: ่หมู่ที่1
0: หมู่ที่1ตำบล
3: แก้งสนามนาง
0: อำเภอก็แก้งสนามนางเนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: อำเภอก็แก้งสนามนางเอาบ้านบ่ลูกเอาบ้านบ
0: ่บ้านบ้านก็แก้งสนามนางติแม่
3: บ้านกะยู่บ้านทุนกลาง
0: อ๋อได้เลยได้เลยอีแม่แม่เลี้ยนอยากฟังเพลงฟังลําก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดสู่ฟัง
3: เปิดแม่ฟังได้หมดทุกเพลงลูก
0: ได้ครับได
3: ้แม่ฟังเออแม่แม่ฟังทุกมื้ออยู่แม่บ่รู้จักแล้วนะแม่เฮาจะมาฟังเมื่อวานนี่เอากูสิสั่งกาแฟมากินกันนะซั่นดอก
0: โอ้ยดีแล้วแม่ดีกับสุขภาพแล้วบัดที่นี้เสือมันสิมีเบอร์โทรนําบัดนี้หันลืมเบอร์โทรนี่อยู่หลังเสือก็มีเด้อเมืองเกิ่งเลยเด้อแม่เด้อ
3: จ
0: ้าจ้าเอาขอบคุณแม่เลี้ยนครับลูกขออนุญาตรับสายซ้อนครับ
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับคุณสัญจร
4: เอายาก่อนค่ําให้แน่จ้า
0: น้ํามันนวดคือเก่าติ
4: แม่นเดี๋ยวจักบาทนะข่อยสิโอนให้ข่อยอยู่กรุงเทพฯนะจ้า
0: สูตรให้ยายสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึง300ครับ
4: ขอ
0: เบอร์พร้อมพี
4: ่อันนั้นเนี่ยเลขบัญชีจ
0: ้
4: ะ
0: เป็นเบอร์พร้อมเพย์ครับ
4: จ้ะ
0: 080 080 006
4: จ้ะ006
0: 4600
4: 4600
0: ครับ0
4: เดี๋ยวได้จ้ะ080 006 4600
0: ครับ
4: ชื่อยังจ้ะ
0: ชื่อบัญชีนางสาวดารุณวรรณฤทธิ์มนตรี
4: จ้ะ
0: จ้า
4: สักกี่บาทจ
0: ้
4: ะ
0: 300บาทครับ300บาท
4: จ้ะเอาโทรศัพท์2อันไว้จ้ะเดี๋ยวโอนให้จ้ะ
0: ได้ครับได้ครับ
4: จ้ะจ้ะ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ090-292-7444 090-292-7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนโทรใหม่ด้วยครับอีก2เบอร์ผมบ่ได้รับคุณสำราญบุญมากครับอีเมลสำราญบุญมากและกับพ่อนวลวงกระโซ่ครับโทรมายามใดถูกตาสอกเขากดใหม่อีกครับกดใหม่อีกนะครับคุณพ่อคุณแม่090-292-7444สวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
5: ตังใหญ่ขึ้นเนี่ยยานวดนะครับ
0: น้ำมันนวดสูตรได้แน่ครับ
5: มันมีแบบใดนะครับ
0: มีสูตรร้อนมีสูตรเย็นมีเป็นเนื้อครีมแล้วก็มีน้ำก็คือเป็นน้ำมันเขียวครับ
5: อันนี้นวดแก่ยังครับ
0: น้ำมันนวดมันกับบรรเทาอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายนี่แหละครับปวดไสนวดหันปวดแข้งปวดขาปวดข้อปวดเอวปวดหลังมึนชานิ้วลอกนิ้วลอกง่วนมูนี่แหละครับนวดได้เลย
5: มันมีห่อนกับเย็นมันบ
0: ่ครับมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นคู่ละ300บาทครับผม
5: เอาคู่นึงอ่ะครับ
0: เอาคู่นึงเนาะคุณพี่300บาท
5: ครับ
0: ให้เก็บเงินปลายทางหรือสิโอน
5: ปลายทางเลยครับ
0: เก็บปลายทางเลยเนาะเป็นนวดร้อน1เย็น1กระปุก300บาทเนาะขอซื้อ
5: ครับผม
0: ขอซื้อที่อยู่คุณพี่ในบัตรที่นี่ครับ
5: ไอ้ชื่อนายวรเดชดีแสงครับ
0: นายวรเดชดีแสงบ่ครับ
5: ครับผม
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ไ
5: อ้229ทับ10ครับ
0: 229ทับ10หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
5: ไม่บ่มีหมู่ครับตำบลในเมืองอำเภอเมือง
0: ตำบลในเมืองอำเภอเมืองใดไอ้จังหวัดใด
5: จังหวัดอุบลครับ
0: ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลถนนหรือชุมชนยังครับ
5: ถนนพิชิตรังสรรค์ครับ
0: ถนนพิชิตรังสรรค์เนาะไอ้เนาะ
5: ครับผม
0: โอเคเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะไอ้เนาะ
5: แม่นครับ
0: ครับผมยอด300บาท
5: ได้ไอ้มือหอดคร
0: ับ มืออื่นก็น่าสิฮอดแล้วนะอุบลนะ
5: อ๋อ
0: ครับ
5: อันนี้ส่งมาจากไสครับน
0: ี่ส่งจากอุดรครับผม
5: อ๋อ
0: บริษัทอยู่อุดรส่งทั่วประเทศครับไอ
5: ้ครับ
0: ครับครับขอบคุณหลายๆครับมืออื่นขนส่งแฟชโทรหาเด้อไอ้เด้อ
5: ครับ
0: ครับสวัสดีครับขออนุญาตรับสายซ้อนครับ
5: ครับผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไอ้ไส้หลายๆกันละกันนี่นะครับโอ้ยนะครับถึกตะสอกเขาว่าสันอีพอทั่วเขามาย่ำใดกระไดอีแม่คือกันครับแม่แล้วก็คุณประนีปิตารโพอีกถึกตะสอกเพิ่นเนาะแม่เนาะ อีเมสำรานบุญมากคุณสัญจรสมอินอ้อยนะครับคุณสัญจรโทรใหม่เด้อครับเด้อสวัสดีครับคุณประณีครับ
6: ขอสั่งยานะจ๊ะ
0: เอาได้แน่ครับ
6: เอาบำรุงสายตากับกระไสกับอัญญานวด
0: บำรุงสายตาใช้กระปุกจ้ะ
6: กระปุกหนึ่งจ้ะ
0: สายตาหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดเอาสูตรไหนบ้าง
6: สูตรร้อนกับสูตรเย็นจ้ะ
0: สูตรร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งจังสิบ่ครับ
6: จ้ะ
0: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งกระปุก300เป็น950คือเอาสบู่ใส่อีกมันพ่อ
6: เอาสบู่อาบน้ำก่อนนึงจ้ะ
0: สบู่อาบก่อนนึงเนาะครับเนาะ
6: จ้ะ
0: เอายังแถมบ่เนี่ย
6: สบู่จ้ะ
0: สบู่อาบน้ำหรือล้างหน้าตัวแถม
6: ล้างอาบน้ำจ้ะ
0: เอาอาบน้ำคือเก่าเนาะครับเนาะ
6: จ้ะจ้ะ
0: โอเคโอเคครับผมเป็น975บาทนะครับ9975นะครับนะแถมสบู่อาบน้ำนะ
6: จ้าจ้า
0: โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับอ่ะสายนี้มาเบอร์โอนสายนะครับเสียงอาจจะเบาหน่อยนะสวัสดีครับบอยชุนท่อนชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
7: จ้า
0: จ้าน
7: ั่งกาแฟจ้ะ
0: กาแฟเอาจะกองครับผมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับ
7: จ้ะ
0: เอาอีหยังแถมครับ
7: สบู่ล้างหน้าจ
0: ้
7: ะ
0: สบู่ล้างหน้านะครับเนาะขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับ
7: อันหน้าสําร่านบุญม
0: ากอ๋อของอ่อนแม่สําร่านบุญมากนะบ่ครับ
7: จ้ะ
0: โอเคโอเคครับเอาเด้อลูกจัดส่งให้เด้อแม่เด้อจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับมันมาเครื่องโอนสายครับสัญญาณมันอาจจะดูดกันแล้วเสียงมันอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมตัดมาที่เบอร์ลักกันละกันนะครับแม่สำราญบุญมากนะครับเป็นกาแฟ4แถมสบู่ล้างหน้าเนาะเมื่อกี้เนาะนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าน่ะเพิ่นโทรหลายเบอร์ซอยกันเดี๋ยวมันค่อยติดเนาะแม่เนาะโทรมากระถึกซะ2เอากดไม้เด้อครับเด้อนะฮะกดไม้เรื่อยๆครับอีพอผมอีแม่ผมนะครับสวัสดีครับพ่อนวล
8: เอาสมุนไพรบำรุงสายตาด้วย1กระปุก
0: บำรุงสายตา1กระปุก650บาทอีพ่อเอาอย่างอื่นเพิ่มบ
8: ่เอาอันเฉพาะนี่แหละมันน้ำบ่พอ
0: เอาได้ครับพ่อเอาอย่างเดียวเนาะพ่อนวลวงกระโซ่ที่อยู่เดิมเนาะ
8: ครับครับ
0: ครับครับเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับลงออเดอร์ให้ครับพ่อลูกขออย่าลับสายสอนเด้อ
8: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บุญทันครับ
9: ครับมันเอาตะกองเอา2กองครับอันยานวดอันสูตรห้อนนะเด้อครับ
0: เอา2กองนี่เอาอันใดครับกาแฟบ
9: ่ครับกาแฟ
0: เอานวดร้อน
9: ตะกองนั่นล่ะ
0: นวดร้อนเอาจักกระปุกครับ
9: เอายานวดกับจักกระปุกนึงนะ
0: โอ้เป็น7เอาเป็น795บาทคือเก่าน่ะเนาะรอบก่อนเอาเป็นนวดเย็นรอบนี้เอาเป็นนวดร้อนเนาะเอาได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อครับเด้อออีเมลเราสั่งเทื่อละเท่านี้ล่ะอีเมลอีพอแม่บุญทันยนต์สิงห์เนาะเป็นกาแฟ2นวดร้อน1กระปุกเอา795บาทเบอร์ใดยังบ่ทันได้รับบาทที่เนี่ยนะฮะเบอร์ของคุณสัญจรสมอินอ้อยบ่นะฮะคุณสัญจรสมอินอ้อยครับโทรใหม่เด้อครับรับยังบ่ได้นะครับอีกหลายสายเนาะติดศอกมู เบอร์ที่โทรมาแล้วยังไม่ได้รับกดมาเรื่อยๆนะครับ090คุณวรเดชนี่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับคุณวรเดชแดงแอดีแสงอาลงรายละเอียดให้แล้ว0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยครับ0902927444เบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝ ากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนคำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนคำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับว่ามีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสียใจบักใบตายว่าสันนะฮะวุ้ยจะเป็นขักจะเป็นแหน่วันดีครับคุณพ่อสอน
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผม
1: สั่งกาแฟหน่อยจ้าก
0: าแฟกี่กล่องจ้ะ
1: 4กล่องค่ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอะไรแถม
1: เอายานวดจ้ะ
0: ยานวดสูตรร้อนหรือเย็นจ้ะ
1: เอาร้อนค่ะ
0: แถมเป็นนวดร้อนนะครับได้ครับอย่างเดียวนะ
1: จ้า
0: โอเคครับคุณพ่อสอนแกนิรัตที่อยู่เดิมเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับวันพรุ่งนี้รอรับสายขนส่งได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพอผมอีเมียผมโอ้นครนายกผมลืมรีโมทไปมือเศร้านี่ครับข้าอยากธุระเป็นบริลิงรายการให้หัวกะรีโมทไปลิงเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าเกิด8โมงแล้วเขาไม่ลิงรายการโทรมาบอกหน่อยนะครับนครนายกนะนะฮะเพิ่นคือปล่อยปลาละเลื่อยแทนอนะครับก็เมื่อวานเนี่ยผมก็ไม่ได้เช็คด้วยทั้งวันไม่รู้ว่าลิงก์ให้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ผมเข้าไปเพิ่งเข้าไปตอน 8:48 นะครับยังบ่ทันได้ลิงก์ให้นะครับสวัสดีครับคุณแม่อรทัยครับ
2: แม่สังหยา
0: ครับแม่เอาอย่างแน่ครับ
2: อยากกระใส่เส้น
0: กระใส่เส้น
2: นึง
0: ครับผมแม่
2: ยาตาแดบำรุงสายตานั่นกระปุกนึง
0: กระใส่เส้น1บำรุงสายตา1เนาะแม่เนาะได้เลยเป็น 1,100 แล้วแม่เอาอะไรแถมจ๊ะ
2: ยาโนดนั่นแหละสุดทอน
0: สุดสุดสุดร้อนเหมือนเดิมเนาะแม่เน
2: า
0: ะได้เลยครับแม่อรทัยบุตรงามที่อยู่เดิมนี่เนาะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะแม่เนา
2: ะ
0: จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับแม่อีเมย์อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ขอได้เด
2: ้อฟังน้ำมูนั่นแหละ
0: จ้าแม่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่อรทัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยชุนท่อนใช่บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสวัสดีครับคุณแม่อุดรถาวร
3: จ
0: ้
3: า
0: จ้า
3: จะเกิดอะไรคุณหมอ
0: ครับผม
3: ไว้อันใดเนี่ยช่องอันเงี้ยนะกับกันนี่กับร่มร่มนะ
0: ครับแม่กินกับกินกาแฟแล้วมีแห้งอยู่เนาะกาแฟก่อนค่ำเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณอีเมลหลายๆเด้อ
3: บ่ายคือออกห้องท่องว่ะ
0: จ้าถ้าออกห้องท่องให้กินหลังอาหารนะครับแม่นะเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
3: จ
0: ้
3: า
0: จ้าจ้าจ้าสวัสดีครับพ่อสุนทรครับผม
4: เอาอีกสุดอีกสุดยังลูก
0: เซตเก้าบ่พ่อกาแฟสองกับใส่เซนหนึ่งคือเก้าบ่
4: จ้า
0: เอาของแถมเอาเป็นนวดเย็นหรือเอาเป็นแนวอื่นครับรอบนี้
4: เอาหนอดยั่งยั่งหลายเตี๋ยวไปได้ก็ได
0: ้หนอดยั่งหลายเอาเป็นแก้วกาแฟเอาเป็นสบู่เอาเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเนี่ยมันได้ใส่อีพอ
4: เอาสบู่ล้างหน้าลูก
0: สบู่ล้างหน้าเนาะพ่อเนาะสิได้หน้าอ่าเป็นเบาขาวองต้องเนี่ยบัดนี้ใส่สบู่ก่อนค่ำหนูมันธรรมดาเด้จ้าจ้าเอาด้วยลูกจัดส่งให้ลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้ออีพอเด้อ
4: จ้าจ้าจ
0: ้าจ้าจ้าขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาไปแล้วแม่อุดรว่าจังไดนออีเมลโทรเขามาอีกบางหันสิเป็นอีเมลสิสั่งของคือใดสวัสดีครับแม่อุดรแม่อุดรโอ้รอบนี้สั่งกาแฟพร้อมติไว้ละว่ามันอีเมลโทรมาเรียน
3: เริ่มบอกนะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีเมลเอาหยังแถม
3: อันด้านหนวดร้อน
0: แถมหนวดร้อนเนาะแม่เน
3: า
0: ะจ้าเป็นจังไดก็กินแล้วมีแห้งติเบาหวานความดันไขมันดีขึ้นแม่นบ
3: ่ความดันอันบันความดันมันลดแห้งน้ํา40
0: อ
3: ื
0: ม
3: แล้วไปหาหมอ
0: 140มั้งบ่แม่น40ดอกน่าจะ140
3: ว่าอันมันลดลงนะคุณหมออ
0: ืมครับ
3: มันลดลง40
0: อืมบัดนี้ปกติแล้วแม่นบ่ปกติแล้วแม่นบ่ครับ
3: จ้า
0: ๆโอเคเอา

0: ยู่ดีมีแห้งเด้อแม่อุดรเด้ออยากฟังเพลงฟังลำก่อนได้ขอได้เด
1: ้อฟังมื้ออยากฟังกูมื้อล่ะจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณทุกทุกแรงจิตขอบคุณทุกทุกแรงใจขอบคุณที่อยู่น้ำกันกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำขับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยนะครับ090-292-7444ครับ090-292-7444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอกปิดเบรกเซามีแห้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร17

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng và bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าซั่นดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ
3: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด
0: ้อรักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยให้เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอยสุนทรชัย

0: ี่คือแกงเลืองจานสังหารใจนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนครับครับครับผม
1: ได้รับ
0: แล้วเบสทองทิพย์ได้รับของแล้วนะครับ
1: ได้รับแล้ว
0: ครบถ้วนเนาะแม่เนาะครับครับครับขอบคุณแม่มาก
1: ไปเอาบ้านมา
0: ครับ
1: แดงคว้า
0: ครับขอบคุณครับครับแม่ขอบคุณมากครับครับแม่ขอบคุณนะแม่นะขอบคุณนะจ๊ะจ้าสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะแม่ทองทิพย์เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะจ้าจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: จ้าอันบอยเอาอันกาแฟส่งมาให้ยายจักสี่กล่องในเด้อ
0: ได้ตัวคุณยายกาแฟสี่กล่องหนึ่งพันบาทคุณยายเอาหยังแถม
2: เอาน้ำมันนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
2: อันมันปวดหัวเข่าแม่
0: สูตรร้อน
2: เอา
0: สูตรร้อนสูตรร้อนแม่สูตรร้อนได้ย
2: อ
0: ดเลย
2: เอาสูตรร้อนกับสูตรร้อน
0: อีเมย์จะต
2: ั
0: ว
2: ข้อมูลเก่าก็มีอยู่
0: อย่าตัวแห้งไปที่ละหน่อยเอาอีเมย์เคยเอาเบอร์เมาไม่หรือเบอร์เก่า
2: เอาเบอร์เก่า
0: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกคนหาก่อนจากเบอร์โทรถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์เก่าเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อมูลเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เบอร์เก่ามันก็จะไม่ขึ้นเดี๋ยวผมค้นหาเบิ่งก่อนเพราะว่าเหมือนว่านี่ไอไส้เพิ่นโทรมาสั่งกับบ่ขึ้นครับแม่เอาบอกไม้เลขก็ได้ส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
2: คุณแม่บัวใหญ่หอมหวน
0: แม่บัวใหญ่หอมหวนบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะแม
2: ่บ้านเลขที่101
0: 101หมู่ใดจ๊ะ
2: หมู่9บ้านดอนเจริญ
0: บ้านดอนเจริญ
2: ตำบลพลสูงอำเภอสว่างแดนดิน
0: จังหวัดสกลนครเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: โอเคครับเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้ละเนาะ
2: จ้า
0: จ้าได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มืออื่นอีเมลรับสายขนส่งด้วยครับเด้อ
2: จ้ามันสิเบิดแล้วส่งมาโลด
0: จ้าจ้าแม่ส่งออกมื้อนี้แหละครับแม่ฮอตอีเมลมืออื่นได้ครับเด้อ
2: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
2: เอาเบอร์เก่าได้บ่เอาเบอร์เก่าได้บ่อันนี้เบอร์ของหลานมันบ่อยู่นะ
0: ผัดผมถามผัดว่าเบอร์เก่าบ่เบอร์เก่าผัดว่ามันก็คนบ่ขึ้นแล้วมันบ่เป็นเบอร์เก่าโทรมา
2: บ่
0: เบอร์เก่าแม่เบอร์ใดเอาบอกเบอร์มาครับเบอร์บอกเบอร์มา
2: จื้อบ่ได้ซ้ําจื้อบ่ได้ซ้ําน
0: ั่นแล้วครับมันสําคัญหม่องมันจื้อบ่ได้นี่ล่ะแม่ผัดลูกถามผัดว่าใส่เบอร์เก่าบ่เบอร์เก่าเบอร์เก่าผัดว่า
2: เอาเบอร์เดี๋ยวอันให้หลานหาให้อ
0: ัน
2: นี้มันเป็นโทรศัพท์ร้านน่ะนะอันโท
0: รเอาเบอร์ย่ายมาเอาเบอร์ย่ายมา
2: จ้า
0: ครับผมเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอ
2: รอแป๊บนึงรอแป๊บนึง
0: ได้เลยครับผมได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวรอได้ครับ
2: เห็นแล้วบ
0: ่ศูนย์อะไรจ๊ะ
3: แป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเบิ่งเช็คเบอร์เพิ่นก่อน
0: ครับผม
3: AS บ่นี
0: ่ AI
3: เอาบอกจะยิ้มมาว่าอุ้ม
0: บุ
3: เป็นหนึ่งเลยจ้ะ
0: ได้ครับได้ครับผมก็ว่าอยู่ผมคนมันคือบ่ขึ้นกันว่าเบอร์เก่าถามว่าเอาเบอร์เก่าโทรมาบอกเบอร์เก่าผัดว่าคันเบอร์ใหม่โทรมามันบ่ขึ้นแล้วข้อมูลครับ
2: จำข้างชัว
3: ศูนย์เก้าแปด
0: ศูนย์เก้าแปดครับผม
3: 512 5127854
0: ทวนนะครับ0985127854นะเบอร์ย่ายเบอร์นี้นะ
3: จ้า
0: โอเคโอเคครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: คร
0: ับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับ
1: ฟังอันยานวดเนี่ยจ้าย
0: านวดของพ่อใช่ทำลือดีนี่เน
1: า
0: ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: สูตรได้แน
1: ่สูตรเย็นกับสูตรท่อน
0: ครับจุดหนึ่งครับผม
1: สูตรเย็นนั่น2ขวดนั่น
0: จ้าครับรวมทั้งหมดมันจะเป็น600บาทจะเป็นเย็น3ร้อน1นะครับนะส่งไปในอันเดียวกันเด้อครับเด้อค่อยไปปั่นกันเด้อ
1: เย็น2
0: เย็น3เพราะว่าชุดนึงมันเป็นร้อนกับเย็นชุดนึงมันเป็นเย็น2น่ะรวมแล้วมันจะเป็นเย็น3แล้วก็ร้อน1ถูกต้องนะครับ
1: จ
0: ้าจะได้บ่งงโอเคจ้าจ้าจ้าจ้าโอเคครับ
1: เขาเจ้าใส่น้ำมันนะเขาเจ้าว่ามันดีเขาเจ้าด้วยโทรสั่งให
0: ้อ๋อครับแม่ได้ครับได้ครับ
1: ให้ตัวหาลูกค้าให
0: ้ขอบพระคุณหลายๆเด้ออีเมียอีพอใช่เด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณคุณยายพาเทพคำแหงด้วยจากธาตุพนมสามัคคีต ถนนริมโขงพุ่นละครับอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมเอาเป็นกาแฟ2กระไสเซนหนึ่ง1,050 บาทแถมน้ำมันเขียวนะครับแม่เพชรบันทึกใจเย็นครับจากบรรณาแองนิคมสงเคราะห์กระไสเซนหนึ่งกระปุก450บาทแม่มุ้ยสิริเชิดจากห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครครับกระไสเซน3กระปุก1,200บาทแถมนวดเย็นคุณหัตถยารังสีจากตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งอีเมอุดรถาวรจากขี้เล็กน้ำคุณครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนพ่อสุนทรเสน่ห์พูดไร่สุขสุนทรจากทางตำบลโคกหน้าโกมเพื่อปาติวยโสธรกาแฟ2กระไสเซนหนึ่งแถมสบู่ล้างหน้าครับแม่อรทัยบุตรงามจากบ้านคำเดือยตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเอาบำรุงสายตา1กระไสเซนหนึ่ง 1,100 บาทแถมนวดร้อนพ่อสอนแกนิรัตครับจากหน้ามองกุดบากสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณพ่อออดสมสะอาดจากเมืองเก่าขอนแก่นครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณสัญจรสมอินอ้อยอันนี้โอนเงินเรียบร้อยนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งอีเมสสิภาทงยศจากน้องยังชินเรนูนครครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณแม่บุญทันยนต์สิงห์จากพลแพงธาตุพนมกาแฟ2นวดร้อน1 795บาทพอนวลวงกระโซครับจากดงหลวงมุกดาหารบำรุงสายตา1กระปุกแม่สำรันบุญมากจากหนองขาปทุมราชวงศากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณประณีตอประณีปิตารโพจากบันทินนนท์สังนงบลำพูบำรุงสายตา1นวดร้อนเย็น1สบู่อาบน้ำ1แถมสบู่อาบน้ำคุณวรเดชดีแสงครับจากถนนพิชิตรังสรรค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนวดร้อนเย็นคู่1 300บาทแมวเรียนเหลื่อมร่ำจากแก้งสนามนางโคราชกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้ออีแม่กุนทองแข็งมนตรีครับจากปางคูนนสังครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงแม่ทองใบคัชนะครับจากโคเครื่องของกรุงศรีกระไสเซน1กระปุก450บาทขอบคุณอีพอประประสิทธิ์วงจันทราจากดอนเมยบ่น่าจะเป็นคุณพอน่าจะเป็นคุณพี่เนาะ เอาบำรุงสายตากับกระไสเซนอย่างละ1กระปุกแถมนวดเย็นแม่หนูเล็กกายราชครับแม่นัทสินทุลินนั่นล่ะสินทุศิรินั่นล่ะเป็นผู้สั่งกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อสีน้ำเงินขอบคุณนายอนันต์มาลาวันจากตำบลจิกเทิงอำเภอตันสุมอุบลครับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณพรทิพย์เข็มงามดีครับจากหนองไผ่คำตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรครับกาแฟ4กล่องแถมนวดเย็นอันนี้โอนเงินมาแล้วคุณประพัฒน์ศรีนอจากหน้าจิกอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ1กล่อง350บาทขอบคุณหลายๆครับทุกออเดอร์ทุกแรงสั่งซื้อทุกแรงสนับสนุนจัดส่งทุกวันครับวันต่อวันนะครับอีพออีเมลเฮาผู้อยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามา0902927444 0902927444ครับ
4: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำ1กล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้ คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090 292 7444 090 292 7444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444

0: ต้องตอนอ่อนผู้เบาหิวต้องตอนละแขนอยู่แปะไปนิวต้องตอนละแขนอยู่แปะไปเฮ้ยจะเป็นคักแหน่โคตรพวกบักโม่บักแต่งครับคุณแม่บรรยินรักแก่นเนาะล่องมวนมวนล่ำมวนมวนสู่พี่น้องกันฟังขอบคุณแม่ปฐมดวงเนตรจากพักขาวัฒนานครสระแก้วเอากาแฟซีกรอง 1,000 บาทอีเมสไสจากโคกสว่างห้วยไร่อำนาจเจริญนวดร่อน2กระปุก300บาทคุณพ่อประมวลบุญประกอบเมจำปีแสงพันธ์ล่ะครับจากหินตังนครนายกครับกาแฟซีกล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อนะครับส่วนคุณพ่อแว่นครับพ่อแว่นเอ้ยรับสายในเด้อขนส่งโทรหากับบ่รับตัวแทนโทรหากับบ่รับคันคนพ่อแว่นฟังอะไรกันอยู่ผัดโทรมานำของเด้แต่ว่าคนโทรหาบ่รับเขานำส่งบ่ได้เด้พอนะครับลุงแว่นครับลุงแว่นช่วยรับสายขนส่งแล้วก็รับสายตัวแทนด้วยเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ถ้าทำไม่เป็นครับตัวแทนโทรหาหลายรอบแล้วลุงแว่นไม่ยอมรับสายเลยนะครับยังไงก็ให้ลุงแว่นเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับทางสระแก้วนะลุงแว่นนะเขาพยายามนำส่งหลายวันแล้วแต่นำส่งไม่สำเร็จเพราะว่าลุงแว่นปิดเสียงโทรศัพท์ไว้และไม่ยอมรับสายนะครับลุงแว่นจังไดกะนะฮะให้รับสายนี่เด้อลุงแว่นเด้อนะครับลุงแว่นนามสกุลชัยศรีลุงแว่นชัยศรีครับถ้าฟังรายการหนุ่มบอยอยู่โทรศัพท์ลุงมีปัญหาหรือไม่เช่นนั้นแล้วนะครับก็แสดงว่าลุงปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะฮะโทรติดแต่ไม่รับสายครับเอาโทรศัพท์ไปให้เพื่อนบ้านให้ผู้ใดก็ได้เพื่อนเบิ่งให้เพื่อนเปิดเสียงให้เด้อครับเด้อเราจะได้สื่อสารกันได้ขนส่งเขาสิได้นำส่งได้มันมีเก็บเงินปลายทางครับถ้าไม่รับสายเขาจะตีกลับนะถ้าตีกลับมาแล้วเสียเครดิตทีนี้นะครับลุงแว่นก็จะไม่ได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางนะรอบต่อไปต้องโอนก่อนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ดีครับลุงแว่นชัยศรีถ้าฟังรายการหนุ่มบอยอยู่ให้ลุงเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เพราะว่าตัวแทนโทรหาก็ไม่รับเมื่อวานขนส่งโทรจะส่งของคุณลุงก็ไม่รับสายนะครับลุงแว่นนะบ่เป็นสั่งของแล้วๆเลยทิมเลยเด้โทรศัพท์นะนะฮะใครที่ฟังรายการอยู่สำคัญสุดเลยนะครับสั่งของแล้วต้องรับสายนะครับคุณแม่ทองทิพย์ครับ
1: ว่าซื้อกาแฟมาบ้านแป๊ะเก่านะ
0: ว่ายังไงนะแม
1: ่ซื้อแป๊ะเก่าบ้านเลขที่แป๊ะเก่านะซื้อมาแล้ว2กล้อง2กล้องกล้องละ 1,000 2กล้องก็ 2,000
0: ไม่มีครับกล่องละพันเราไม่เคยขายเราขาย4กล่องพันแม
1: ่4กล่องพันน่ะนะ
0: ครับกล่องละพันไม่เคยมีของแม่ทองทิพย์แม่โทรมาบอกแล้วเมื่อกี้ว่าได้ของแล้วนะจ๊ะแม่ลืมใช่ไหมแม่ลืมใช่ไหมอันนี้แม่
1: กาแฟ
0: อันนี้แม่จะสั่งใหม่เหรอจ๊ะหรือยังอันนี้แม่จะสั่งใหม่เหรอหรือยังไง
1: ก็สั่งกาแฟนะไอ้กล่องพันนะกล่องตีกล่องพันนะ
0: จ้า
1: สั่งมาแล้ว
0: สั่งแล้วได้แล้วโทรมาเล่าให้ฟังว่าได้แล้วใช่ไหม
1: ได้แล้ว
0: โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับแม่ นี่แม่แล้วลืมเมื่อไหร่บุ๋มว่านี่เล่ากระโทษหลายรอบนะครับป้านรินทร์ควรสนิทครับจากปากพีนครนายกครับคุณป้าโทรใหม่เนี่ยนะครับเมื่อกี้ติดสายคุณแม่ทองทิพย์จากน้องไผ่เพชรบูรณ์ครับเพิ่นโทรมาบอกอีเมลแล้วสิลืมข้าวได้ว่าเราโทรมาบอกแล้ววังหันก่อนเขารายการชั่วโมงแรกเล่ากับบอกเบาบ่อยแล้วเราสิลืมหื้อใดบ่ คุณป้านรินทร์ควรสนิทครับป้าโทรใหม่หน่อยนะถ้าฟังรายการหนุ่มบอยอยู่นะครับเมื่อกี้รับสายไม่ทันครับคุณป้าสายป้าไปชนกับคุณแม่ทองทิพย์นะครับก็เลยรับไม่ทันเอาโทรใหม่ก็แล้วกันนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยไร่กันสดๆบรรยากาศสดๆครับนั่งคุยนั่งเว้านั่งจ่าจะจีจ่อยกันอยู่ตรงนี้นะฮะ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนขำนะครับ

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902927444

ียดายเดียความรักอยากสู่เต่าเกินใดหายไปเลื่อนไปจอยไปวอยวอนบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้น

ความรักเหมือนควันบุหรี่ครับฝากไปหาคุณป้านรินทร์จากทางปากคลีนครนายกด้วยคุณป้าบอกว่ากินกาแฟก่อนค่ำแล้วเบาบ่อยเอ้ยไปหาหมอมาล่าสุดนี้เบาหวานลงแล้วนะจ๊ะคุณป้าบอก ดีใจมากเลยก็เลยสั่งอีกกาแฟ2กล่องบำรุงสายตา2กระปุกนวดเย็น1น้ำมันเขียว1 2,200 บาทของแถมขอเป็นวิทยุแล้วก็ขอฟังเพลงสาธิตนี่แหละนะครับแล้วก็คุณแม่หนูแดงสีจันจากแวงนั่งสารคามครับกาแฟ2กระใสเส้น1แถมเป็นนวดเย็นอีพ่อบาว่อนพุดมาอีพ่อเอากาแฟ1กระใสเส้น1ล่องเมืองกอนจากกุดหมักไฟหนองวัวซ้ออุดรคุณแม่ทองเพชรมงคุณคำซาวจากหนองกุ้งใหญ่กระนวนขอนแก่นเอานวดเย็น2กระปุกนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุกแรงสั่งซื้อขอบคุณทุกแรงสนับสนุนน้องสาวลาอำเภอเพ่นครับน้องวันเพ่นครับอยากฟังเพลงสาวปริญญาโทวสันนะครับไอ้บอยตั้งไว้ละเด้อล่ะเด้อนะฮะต่อของคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเอาโทรศัพท์3เครื่องกวนกันมานี่มันคนละสัญญาณครับเดี๋ยวเด้อเอายับออกจากกันก่อนมันกวนกันแล้วสัญญาณมันกวนกันแล้วเสียงไมค์มันมาเนี่ยมันจัดๆๆเขาไม่นี่ครับสัญญาณโทรศัพท์บ่แม่นธรรมดาได้อีแม่เป็นหยังเวลานอนเขาเจ้าคือบอกว่าอย่าเอาโทรศัพท์ไปไว้ใกล้ตัวอย่าเอาโทรศัพท์ไปไว้ใกล้หัวนะมันจะดูดคลื่นสัญญาณจากสมองเฮานี่แหละเห็นบ่นี่ขนาดว่างอยู่ไก่ไม่บักหลายเติบเลยนี่ยังจัดๆๆๆๆๆๆๆเข้ามาเฮ้ยเนาะจักสิว่าแนวใด0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำเขามาครับ0902927444เลข43ตัวครับแล้วกดโทรออกมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนว่าสันทอไปอยากได้กาแฟอยากได้กระใสเส้นอยากได้บำรุงสายตาอยากได้ครีมนวดอยากได้สบู่อยากได้น้ำมันเขียวครับพี่น้องโทรสอบถามกันได้หรือมีปัญหาสุขภาพแบบนี้แบบนี้อีพออีแม่สิกินแบบใดดีบ้าบอยลองโทรมาได้ครับหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อครับอีพอเด้อหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อครับอีแม่เด้อ0902927444เดี๋ยวปิดเบรกแป๊บนึงกันละกันนะครับช่วงต่อไปค่อยกลับมาจะจี้จ่อยกันต่อฝากเบอร์ไว้สำหรับผู้จดบ่ทันครับ0902927444ครับ0902927444โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่น้องครับ

0: จากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
1: มัน
2: ใช
1: ่หอมหอมอร่อยเนาะ
3: โอ้ยยายกินเป็นยังไงกิน
1: หอม
3: รสชาติล
1: ่
3: ะ
1: รสชาติดีหวานมัน
3: อร่อยไหม
1: อร่อยมาก
3: แล้ว
0: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
4: ซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444 090 292 7444
5: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร0427147

ถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร้ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาๆไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
4: จ้า

ดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กบอกไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บอกไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุทงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อย

0: แมนครับ
1: อันคนกับโบฮู้รายละเอียดนะผู้เฒ่าให้โทรให้ก็เลยโทรมาถามก่อนแบบกาแฟซีฮอติ
0: กาแฟซีกล่อง 1,000 บาทครับพี
1: ่กล่องนึงมีจักซอง
0: กล่องนึงมี10ซองครับเป็นซองใหญ่15กรัม
1: บอก
0: จ้า
1: ซีฮอพัน
0: แล้วกล่อง 1,000 มีของแถมของแถมเป็นน้ำมันนวดเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเป็นแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่างครับ
1: อ๋อค่อยอยากได้อันน้ำมันนวดเนี่ย
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
1: ร้อน
0: สูตรร้อนโอเคขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับทรงคุณหยังครับ
1: ชื่อนี่เก็บไปทางแม่นบ
0: ่เก็บไปทางใดครับ
1: จ้ะบ้านเลขที่96ครับ83
0: เอาซื้อเอากับนามสกุลก่อนครับมันค่อยง่าย
1: ชื่อวีโสพลเดช
0: คุณวีโสพลเดชเนาะ
1: จ้ะ
0: บ้านเลขที
1: ่96ครับ83
0: 96ครับ83
1: จ้ะ
0: หมู่ที่
1: ตลาดปีนัง
0: โอ้บ่มีหมู่เนาะ
1: บ่มีหมู
0: ่ตลาดปีนัง
1: เก่าคลองเตย
0: ตลาดปีนังเก่าคลองเตย
1: จ้ะถนนสุนทรโกษา
0: เด้อมันต้องเอาถนนขึ้นก่อนมันต้องเอาถนนขึ้นก่อนแล้วค่อยตลาดแล้วค่อยเป็นคลองเตยมันค่อยลำดับถูกต้องถนน
1: สุนทรโกษา
0: สุนทรโกษาแขวงตลาดปีนังเก่าแขวงคลองเตยเขตยังครับ
1: เขตคลองเตยจ้ะ
0: แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพบ
1: ่จ้ะ
0: กรุงเทพมหานครเนาะ
1: จ้ะ
0: โอเคเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้นะครับ
1: จ้ะอันยากระใสเส้นนั่นมันเป็นกระปุกหรือเป็นเม็ด
0: ยากระใสเส้นเป็นทั้งกระปุกเป็นทั้งเม็ดมันจะเป็นกล่องอยู่ทั้งนอกแล้วก็ทั้งในเป็นกระปุกแล้วก็อยู่ในกระปุกเป็นแคปซูลแต่ว่าแคปซูลทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและก็หนังของสัตว์ครับ
1: จ้ะแล้วอันกระปุกนึงมีจักเม็ด
0: กระปุกนึงมี30เม็ดครับเอ้ย
1: 30เม็ด
0: จ้ะ
1: กินวันละเม็ดบ่
0: กระใสเส้นนี่กินเช้า2แรง2ครับเวลามีอาการปวดครับ
1: อ๋อกินแต่มีอาการปวดขออยากได้อันนี้นํา
0: ได้ครับกระไซเซนกระปุกนึงก็เป็น450เป็น 1,450 บาท
1: จ้ะ
0: ได้ไ
1: ม่มีแถมอย่างอื่นแน่บ
0: ่บ่จ้ะพี่มันแถมพันละอัน
1: ค่อยๆแห้งอันมาจากไกลได้นี
0: ่เจ้ามาจากไส
1: ขามโค้งพุ่นเด้
0: พี่เจ้ามาจังได
1: ผู้เฒ่าอยู่ขามโค้งพุ่นได้ให้โทรมาให้นี่ฟังคือมือว่าซั่นจนจําเบอร์ได้มาบอกขอข่อยแล้วจนบ่ฮู้จักว่าต้องลงกับเจ้าขายอีหยังให้โทรไปดีว่าขายกาแฟเพิ่นไปเฮียโทรไปโลดเพิ่นว่าแห่เนาะ
0: ได้ครับเอื้อยได้
1: ก็เลยบ่ฮู้
0: อ้าวเดี๋ยวจังได๋ผมจัดส่งให้เด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
2: มาบ่อยอันสั่งกาแฟนี่ค่ะ
0: กาแฟเอาจากกล่องครับอีพอ
2: ที่กล่อง
0: กาแฟ
2: ตรงในน้ําของพอลังสลิดเด้อ
0: พอลังสลิดคือเก่าเนาะ
2: แม
0: นพอลังสลิดกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทพอลังสลิดชัยวุฒ
2: ิแมนอยู่ทางพี่ละทางมัตตาพันธ์พี่ละ
0: ครับครับเอาหยังแถมครับกาแฟ4กล่องแถมหยังครับเป็นนวดร้อนคือเก่าบ
2: ่เอาสูตรเย็นซะ
0: เอาสูตรเย็นเนาะรอบนี้เนาะ
2: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายซ่อนครับครับครับขอบคุณครับเอาลุดไปซ้ำสายซ่อนกระไดโทษเขาไหมครับนี่แหละย่ำโทษต่ำกันย่ำว่างกับนั่งอาปากซีวีอยู่โคสุกกระไดศูนย์902927444มาใจตรงกันดีแท้พี่น้องแฟนรายการนุ่มบ่อยเนี่ย902927444ขอบคุณพ่อโพกไก่รัฐจากตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลครับเอากาแฟ1กล่อง350บาทอยากลองดูว่าสั้นร่วมไปถึงนะครับแม่คำตาลือชัยจากหนองหมากฝ้ายวัฒนานครสระแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับคุณทองปานพิมมาสีจากท่าคันทุกกาฬสินธุ์กาแฟ1บำรุงสายตา1กระปุก 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูอีแม่นางสีสารคามจากพี่มุ่นหวยเมฆกาฬสินธุ์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเป็นนวดร้อนส่วนคุณแม่อภิษบันทึกใจเย็นนะครับเปลี่ยนจากกระใสเส้นเป็นกาแฟสะกอนวาสันแม่หาเงินอีกจักหน่อยแม่สิเอากระใสเส้นมากินพ่ออนุชิตโพธิสัตว์จากนนเชือกตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกาแฟ6กระใสเส้น1แถมการน้ำร้อนนะครับเนาะเอา0902927444แม่หนูนิดอาจ วาคีจากน้องเล็กกดสุมพิสัยครับบำรุงสายตา3กระปุก 1,800 บาทแถมวิทยุนะครับขอบคุณเด้อครับเด้อพอบวรพุทธพุทธมาจากทั้งกุดหมักไฟหนองวะซ้อกาแฟ1กระใสเส้น1ครับสวัสดีครับแม่ล้อมสมคเน
3: สวัสดีค่ะมันก็บ่มาส่ง
0: ฮะมันใดล่ะแม่พี่แม่สั่งจักมื้อแล้ว
3: 30,000 นี่ล่ะ 14,000 มันจะว่าดิครับนอนมันดุเฮาก็นอนลูกก็ลูกบ่ไหลลูกยากเน
0: า
3: ะ
0: อีเมลต้องโทรกลับไปหาเบอร์ขนส่งเพราะว่า1ลูกไม่ได้ส่งเอง2บริษัทขนส่งไม่ใช่ลูกน้องผมเขาจะเป็นขนส่งเอกชนที่เขารับส่งสินค้าทั่วประเทศเดี๋ยวผมจะให้ตัวแทนอรัญญประเทศบ่าวต่ำโทรหานะครับ
3: จ้ะขอบคุณจ้ะ
0: เพิ่นจะมีข้อมูลอยู่ครับผมขอบคุณครับ
3: บ่แม่นหยังหรอกมันสิอาบน้ำก็ล้นเติบนะคนป่วยอาบเนาะมันกระทุ้งลงยากอันนั้นยากซ่าล้นเติบเป็นชั่วโมงกว่าพุ่นเด
0: ้บ่ว่าคันเฮาบ่รับมันจะตีกลับนะครับแม่มันสำคัญอยู่เพราะว่าเขาได้จัดโปรแกรมไปส่งบ้านนี้แล้วพอถึงบ้านนี้แล้วมันต้องผ่านไปเรื่อยๆเมื่อนั้นเขาก็บ่ได้กลับมาส่งบางเทื่อเขาก็ตีกลับเลยก็มีจังซี่นะครับแม่ถ้าไม่สะดวกก็บอกเขาว่าเดี๋ยวแม่เป็นผู้พิการเด้อแม่เป็นผู้ป่วยเด้อแม่อาบน้ำยากถ้าจักบึดได้บ่จังซี่ต้องคุยกับเขาตอนนั้น
3: เขาเห็นคู่มือเขาเห็นเขามาสุดก่อนเขาก็เห็นอยู่คือเจ้าไม่อีกบ
0: ่ผมไม่รู้เหมือนกัน1เขาไม่ใช่ลูกน้องผม2คนที่ส่งผมไม่รู้จักเขาจะมีเฉพาะเบอร์ลูกค้า3คือเขาเป็นบริษัทขนส่งเอกชนขนส่งแฟดที่เขารับส่งสินค้าทั่วประเทศนะแม่นะให้แม่โทรกลับไปหาเขาเบอร์หมู่บ้านที่เขาโทรหาแม่เด้อ
3: หมู่บ้านโทรไปเข้าไปอยู่หน้างามฝนบ่มืดมากมันก็เลยว่าผมบ่ได้ไปดอกมื้ออื่นตอนใดอ่ะ3โมงเด้อว่าซ
0: ั่นนั่นล่ะให้แม่ประสานหาผู้ที่ส่งนั่นล่ะครับคือคนนั้นเลยคนนั้นจะเป็นคนส่งให้แม่ประสานหาเขาผู้นั้นล่ะผู้แม่โทรนําหมู่บ้านเด้อว่าสิเขามาส่งแม่ยามใด
3: โทรไป3เทื่อบ่รับเลย
0: เขาสิยากอยู่ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ที่แม่ซุ่มส่งของก็ได้ฮะลางเทื่องานมันหลายวันนึงนี่เป็น100 200ชิ้นจังซี่แม่ครับเขาแล่นส่งเขาทําเวลา
3: ก็ว่าอยู
0: ่จ้าๆเอาเดี๋ยวจังได๋ผมให้เบ้าตั้มประสานให้อีกที่นึงนะแม่นะ
3: จ
0: ้าจ้าๆสวัสดีจ้าแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาได้เลยนะครับคุณกรทองวุฒิสารพงครับโทรไม่แน่วางหันติดสายเพื่อนผมรับสายบ่ท่านนาจากทางอรัญญประเทศสระแก้วเช่นกันนะฮะส่วนลุงแว่นชัยศรีครับรับสายด้วยตัวแทนโทรลุงก็ไม่รับขนส่งโทรจะไปส่งของลุงก็ไม่รับสายแต่ลุงโทรมาตามกับผมพอตามแล้วผมให้ตัวแทนให้ขนส่งโทรหาลุงก็บ่รับสายครับเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับลุงแว่นนะลุงแว่นชัยศรีจากสระแก้วนะครับเขาพยายามประสานคุณลุงอยู่ติดต่อคุณลุงไม่ได้เลยนะครับเอ้าเดี๋ยวยาวกันต่อครับอีเมลผมขอไว้เอาเดี๋ยวรับสายดีซอกกันสวัสดีครับคุณก่อนท่องครับ
4: อ๋อขอสั่งกาแฟ4กล่องจ้ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอะไรแถมจ้ะ
4: เอาผ้าขนหนูอ่ะ
0: ผ้าขนหนูเอาสีน้ำเงินเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะแสดงว่าชอบสีน้ำเงินนะเนี่ย
4: ใช่จ
0: ้
4: ะ
0: จ้าได้เลยครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบคุณมากครับ
4: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่เครือวันครับฮัลโหลฮัลโหลเอาผัดว่างพร้อมกันอีแม่เครือวันโทษไม่แม่โทษไม่นะครับหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวหลังไม่คุยกันนะครับย่า

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพ่ออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพ่ออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพ่ออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกระลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: นั่น
1: โอ้ยว่ามันสิดีตกร่องว่าสันอีแม่ว่าขอบคุณทุกๆแรงใจครับทุกแรงสั่งซื้อทุกแรงสนับสนุนขอบคุณคุณพัชราพรสุภกูลนะฮะอีแม่สุภพัชราพรสุภกูลเนาะนะฮะจากทางชุมชนนาแกพดุงราชกสิเจริญตำบลนาแกเพื่อนาแกจังหวัดนครพนมครับกาแฟสีกล่อง 1,000 บาทแถมผักคนหนูอีพอเฟื่องคำมงคุณครับจากตำบลชนดน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณพ่อสั่งเป็นกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทแถมนวดเย็นแม่อ้วนอ่อนจันครับจากชุมชนหนองบัว6ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีเอาน้ำมันนวดสูตรเย็นอย่างเดียว12กระปุก1โหลครับเดี๋ยวให้น้องไอ้จัดส่งให้แม่พ่อมวนเมธาวีจากบ้านถิ่นนนสังนวดร้อนเย็น1คู่คุณก่อนท่องวุฒิสารพงครับ
2: ถ้าตัวดี
1: จากบ้านใหม่หนองไซอรันประเทศสระแก้วครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูสีน้ำเงิน
2: ฟังไว้เด้
1: จัดทรงให้ครับของแถมพี่น้องอย่าไปซีเรียสน้ำของแถมด้วยครับเพราะว่าอย่างอรัญญประเทศนี่เพิ่นมีหยังแถมก็เอาไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยสิบ่ได้แถมแล้วเพราะว่าจริงๆว่าจะหยุดแถมแล้วเพราะว่าที่อื่นเขาไม่ได้แจกไม่ได้แถมแล้วนะแต่บ้านก่อนค่ำนี้พี่น้องเพิ่นติดหาลังเถื่อหาลังคนก็ไปซีเรียสซีเรียสน้ำของแถมจังหวะคนหนูนี่ก็อย่าไปซีเรียสน้ำสีเพราะว่าหาลังเถื่อมันซุ่มมากครับของมันหลายเสื้อจังสีคือกันครับได้อันได้เอาโหลดอีแม่เอาโหลด อย่าไปเน้นปานนั้นของแถมก็คือของแถมแล้วแต่เขาจะซุ่มไปให้เนาะแม่เนาะนะฮะให้เน้นกับสุขภาพเฮานี่แม่ว่าสุขภาพเฮามันดีบ่นะครับมันไข้แน่บ่นะครับกินแล้วสุขภาพดีขึ้นบ่สันดีดูเนี่ย
2: ทุกอย่างแล้วเพื่อจะ
1: เอาสุขภาพเป็นหลักนะครับคุณพ
2: ่
1: อเอาสุขภาพเป็นหลักนะครับคุณแม่0902927444เบอร์นี้ที่บักลาบอกอีพ่ออีแม่โทรได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ0902927444
2: บ่มีความหวาน
1: อยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์น่ะโทรกันเข้ามารับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนั่งท่าเจ้าตั้งแต่เช้าเท่าบ่ายตั้งแต่สายฮอดเย็นตะเว้นคอยกะบ่มาไปอยู่ไสน้อล่ะบ่หวนมาข้องเก่าเศร้ากะแม่นท่าเจ้าสายกะแม่นท่าเจ้าคำแรงมากกะแม่นท่าเจ้ามีแต่สิเฒ่าแก่ตายดีแล้วเพิ่นว่า คอยน้องที่ช่องเม็กครับอีแม่ผมขอมาสาวเล่าไต่ในเด้อเพิ่นว่าเฮ้ยมันซื้อคอยน้องที่ช่องเม็กแม่

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: มาลูตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยคอนซ่อนไก่ตีนเปมเป้เปมเป้บืนขึ้นกับมือลงนี้แล้วนี่ละนอแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันตัวมันหักต่ำแม่นสิตัดไม้คำแสนสิปั๊มไม้อยู่สู้ขึ้นกับบ่ถึงสู้ขึ้นกับบ่ถึงพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆครับทุกๆออเดอร์ทุกแรงสั่งซื้อทุกแรงสนับสนุนหน้าที่ซอยกันอุดหนุนบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเขามาอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดสายนะครับอีพ่อผมอีแม่ผมอยู่สายส่งกำลังใจให้บักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำคับสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยเด้อรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมมีปัญหาสุขภาพเป็นอันนั้นอันนี้เจ็บออดๆแอดแอดลูกกะโอยนั่งกะโอยท่านกี่กวยเดี๋ยวดากขึ้นกวนนุ่มบ่อยเอ้ยว่าสัน โทรหากันได้ครับเนาะเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันได้เลยว่าสันทบไป0902927444กินดีใส่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อให้ลูกใส่น้ำอีพ่อผมอีแม่ผมครับปากต่อปากบอกต่อกันไปให้น้ำเลยเด้อเออแม่นผู้ปากแปรๆเว้าแวะๆอยู่นี่เว้าจนห่วยปากสิซี่คอนหูหูเพิ่นก็บ่เสื้อดอกเพิ่นสีเสื้อม่วนเดียวกันซุ่มผู้ป่วยน้ำกันผู้เบาหวานก็สิเข้าใจเบาหวานเออผู้ความดันเพิ่นก็สิเข้าใจความดันเออผู้เป็นไขมันเพิ่นก็สิเข้าใจผู้เป็นไขมันผู้เป็นโรคไตเพิ่นก็สิเข้าจิตเข้าใจผู้เป็นโรคไตนะครับคือกันละซุ่มเลี้ยงไก่ตีกันคุยเรื่องไก่ตีนี่คุยได้เบิดมือซุ่มเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคุยกันเรื่องงัวเลี้ยงควายเพิ่นก็คุยกันได้เบิดมือซุ่มมักเสริมสวยคุยกันเรื่องเสริมสวยก็คุยกันได้เบิดมือผู้มักซื้อเลขคันเว้าเลี้ยงเลขเนี่ยหูสั้นซ่องล่องตาตีมองกล้องผู้ได้นุ่มบ่อยว่าซั่นก็คือความเข้าอกเข้าใจในบริบทความเป็นอยู่ของกันและกันนะอีพ่ออีเมสิอธิบายได้ดีที่สุดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคำยืนยันเสียงจากผู้กินจริงใส่จริงเท่านั้นครับที่จะหนักแน่นเพียงพอหลายคนได้กินดีแล้วพูนโทรหาลูกหาเต่าอยู่กรุงเทพนางว่าซั่นอันนี้เบอร์โทรมึงโทรหาบ่าวบ่อยเนี่ยเด้อว่าซั่นลูกโทรมาแม่นผู้บ่าวติละแม่เขาเจ้าจังได๋ว่าซั่นบ่ให้มึงซื้อกาแฟน้ำเหล้าไปกินมึงเฮ็ดงานหนักนั่นเพิ่นว่าห่วงลูกห่วงหลานเออมาสงกรานต์มาปีใหม่มายามบ้านบุญบังไฟอืออีเมียเพิ่นเอาให้ไปกินลูกหลานดีบัดทีนี้เพิ่นสั่งโทรสั่งไปกรุงเทพเขาบ่มีคืนเด้ครับกรุงเทพนนทบุรีชลบุรีระยองภาคใต้ส่วนนี้ผมยังไม่มีสถานีนะแต่ว่ามีลูกค้าสั่งตลอดแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าอะไรเพราะอีพออีเมียอยู่ทั้งฟังเล่าเนี่ยฟังไทยแน่นครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นอุดรเนี่ยเพิ่นกินดีใส่ดีแล้วบอกลูกบอกเต้าสั่งไปกินกันครับบ่ว่าจะเป็นกาแฟเป็นกระไสเซนเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาเป็นครีมนวดเป็นสบู่นี่สั่งอันม่วนเพิ่นว่าเฮ็ดเฮี้ยนให้ผมเนี่ยเออข้าเจ้าที่แรกกัดเออเอาไปให้เพิ่นกินลองเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นปวดคิ้งว่าซั่นเอากระไสเซนไปให้กินหวยไข่ซะแล้วยังมื้อเช้าว่ามันสิลุกบ่ไหวเฮ็ดเวียกกุนๆมานะซื้อจากกล่องแน่เป็นว่าเออผู้นั้นก็ซื้อผู้นี้ก็ซื้อห่วยซื้อมือนี่กัดมันขายตัวมันเองครับสินค้าคุณภาพนะครับอีพออีแม่เนาะ
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่า นะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่า

0: ดสำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
2: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444เดี๋ยวปิดเบรกนี่กับล่ำลองล่ำล่านาหารพระเอกไงไหมไทยหัวใจศิลป์ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังนิยายธรรมะหลังนิยายธรรมะกลับมาเจอกันอีกรอบครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xóng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกยายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำจ้า

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
3: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: คืนฉันฝันว่าหลวงพ่อให้พระบูชาฉันองค์หนึ่งน้ำเสียงที่พูดบ่งบอกว่าเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิดโยมมาจากไหนล่ะท่านพระครูถามเพื่อความแน่ใจว่าต้องใช่คนสุพรรณฉันมาจากอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณจ้ะมาคนเดียวหรือว่ามากับเพื่อนบ้านมากับลูกสาวกับลูกเขยจ้ะหล่อนตอบลูกสาวลูกเขยของหล่อนนั่งอยู่หลังห้องเพราะไม่สามารถเบียดคนอื่นเข้ามานั่งข้างหน้าได้แล้วรู้จักอาตมาได้ยังไงหรือว่ารู้จักหนังสือพิมพ์ฉันไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์หรอกจ้าหลวงพ่อฉันเป็นชาวนาเช้าก็ต้องไปทำนาเย็นก็ต้องกลับมาหุงข้าวกินไม่มีเวลาไปซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านแล้วอีกอย่างมันก็เปลืองเงินโดยใช่เหตุตอนพวกบ้านเขายังอยู่ฉันก็เคยอ่านบ้างเวลาที่เขาเข้าเมืองแล้วซื้อติดไม้ติดมือมาแต่พอเขาตายฉันก็ไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์อีกเลยหล่อนตอบค่อนข้างละเอียดกระนั้นก็ยังตอบคำถามได้ไม่ครบถ้อยกระทงความเอาละอาตมารู้ว่าโยมไม่ได้รู้จักหนังสือพิมพ์แต่ทำไมถึงมาถูกล่ะแล้วก็รู้จักอาตมาได้ยังไงท่านถามอีกก็ฉันมาตามฝันนะจ้าฉันฝันเมื่อตอนตีสี่ว่าให้ไปขอพระบูชาจากท่านพระครูเจริญวัดป่ามะม่วงตอนนี้ท่านอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรีให้รีบไปขอไม่เช่นนั้นท่านจะให้คนอื่นไปเสียก่อนพอรุ่งเช้าฉันก็เลยชวนลูกเขยกับลูกสาวมาพอดีลูกสาวกับลูกเขยเขาจะขึ้นบ้านใหม่เขาก็เลยมาขอพระพุทธรูปจากฉันไปบูชาฉันก็ไม่มีเงินจะไปเช่ามาให้เขาพอดีก็มาฝันเสียก่อนฉันก็เลยลองมาดูพอดีฉันก็เห็นพระพุทธรูปอยู่ในห้องหลวงพ่อพอดีแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะให้หรือเปล่าพอดีในฝันเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง9นิ้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะใช่องค์นี้ไหมพอดีมีคนเขาเพิ่งมาถวายไว้พอดีนี่แหละเขาเรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง9นิ้วพอดีโยมมาพอดีเลยนะท่านพูดล้อเลียนหล่อนที่ใช้คำว่าพอดีมากจนเกินพอดีคนที่นั่งในห้องพากันอมยิ้มที่พระอาพาธยังมีแก่ใจพูดขำๆไม่ยักกระหงุดหงิดอารมณ์เสียเหมือนคนป่วยทั่วๆไปตกลงว่าหลวงพ่อจะให้ฉันใช่ไหมจ๊ะแปลว่าฉันมาพอดีเวลาพอดีเลยตอนยังคงไม่ทิ้งคำว่าพอดีตกลงให้จ้ะเพราะโยมมาถูกเวลาพอดีแต่ก่อนจะรับไปก็ต้องตกลงกันก่อนไหนลูกสาวลูกเขยนั่งตรงไหนช่วยยกมือขึ้นซิจะได้เห็นหน้าเห็นตากันท่านมองไปที่หลังห้องก็พบชายหนึ่งหญิงหนึ่งอายุประมาณ40เศษยกมือขึ้นจึงพูดต่ออีกว่าเอาละตกลงหลวงพ่อจะให้พระพุทธรูปไปบูชานะแต่โยมจะต้องหมั่นไหว้พระสวดมนต์สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพาหุงมหากาต้องสวดทุกวันนะแล้วจะทำมาค้าขึ้นสวดได้ไหมเล่ารู้จักพุทธคุณหรือเปล่าไม่รู้จักค่ะพุทธคุณคืออะไรคะหลวงพ่อลูกสาวชาวสุพรรณถามพุทธคุณก็คืออิติปิโสยังไงล่ะท่องได้ไหมอ๋อได้ค่ะ หนูสวดทุกคืนก่อนนอนหญิงสาวตอบแล้วอิติปิโสมีผัวไหมคะผัวอิติปิโสมีไหมสตรีสูงอายุที่นั่งติดกับสตรีที่มาจากสุพรรณถามขึ้นหล่อนตั้งใจจะมาให้พระอรหันต์ช่วยดูเนื้อคู่เพราะเกิดอยากจะมีเนื้อคู่เอาที่ตอนอายุ60ท่านพระครูเห็นหล่อนถามแปลกๆจึงวานเห็นหนอช่วยตรวจสอบเพียงกระพริบตาทีเดียวก็รู้เรื่องราวทั้งหมดจึงตอบได้ทันท่วงทีว่ามีสิทำไมจะไม่มีแล้วผัวอิติปิโสเป็นใครคะอยู่ที่ไหนหล่อนแทบจะละล่ำละลักถามขนาดอิติปิโสยังมีผัวได้ฉะนั้นหล่อนจะมีบ้างไม่ได้ท่านพระครูตอบว่าผัวอิติปิโสก็คือสามีจิปติมันโนยังไงล่ะแล้วกันไม่รู้จักผัวอิติปิโสซะแล้วคนฟังประกันหัวเราะคลื่นราวกับนั่งดูรายการตลกโชว์สาววัย60ไม่เข้าใจว่าเขาหัวเราะอะไรกันเพราะหล่อนไม่รู้จักทั้งอิติปิโสและสามีจิปติปันโนเนื่องจากไม่เคยสวดมนต์บุรุษวัย72นั่งอยู่ทางด้านหลังหล่อนภรรยาเขาเพิ่งตายและชาปนกิจไปยังไม่ถึงเดือนเขารู้สึกว้าเหวที่ต้องอยู่บ้านแต่ผู้เดียวลูกเต้าไปทำงานหลานๆไปโรงเรียนพอได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าจะต้องมาให้พระอรหันต์ช่วยหาคู่ให้จึงสู้อุตส่าห์ขับรถจากกรุงเทพมาสิงห์บุรีด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่ลูกสั่งหลวงพ่อครับอย่างผมนี่พอจะแต่งงานอีกสักครั้งจะได้ไหมครับผมเป็นข้าราชการบำนาญภรรยาเพิ่งเสียชีวิตผมว้าเหวมากอยากหาแม่บ้านไว้ช่วยดูแลโยมอายุเท่าไรแล้วล่ะ72ครับแต่ผมยังแข็งแรงเพราะออกกำลังกายทุกวันเขาตอบพร้อมโฆษณาตัวเองเสร็จสรรพโอ้โห6รอบแล้วหรืออาตมานึกว่าสัก60หนุ่มวัย72รีบสนองว่าครับไม่เคยมีใครทายอายุผมถูกสักคนเดียวขนาดหลวงพ่อเป็นถึงพระอรหันต์ก็ยังทายผิดเขาพูดยกตนข่มท่านอาตมาไม่ใช่พระอรหันต์อาตมาเป็นพระอรหันต์ต่างหากท่านพระครูต้องพูดประโยคนี้ซ้ำๆวันละหลายสิบรอบอย่างไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเห็นหนอบอกว่าพ่อไม้วัย72คู่นี้จะมาพบเนื้อคู่อายุ60เป็นสาวโสดออกจากโรงพยาบาลไปเขาก็จะชวนผู้หญิงนั่งรถเขาพากลับกรุงเทพจากนั้นอีก7วันก็จะไปจดทะเบียนสมรสกันและจะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์เพราะลูกเขาจะจัดพิธีแต่งงานให้อย่างเอิกเกริกหลวงพ่อคะช่วยดูเนื้อคู่ให้ดิฉันได้ไหมคะสาววัย60ตัดสินใจพูดขึ้นเพราะคิดว่าถ้ามัวแต่อายก็จะไม่ได้ดังใจหวังอาตมาไม่ใช่หมอดูนะดูให้ไม่ได้หรอกแต่ถึงจะไม่ใช่หมอดูอาตมาก็พอจะรู้ว่าคนที่เป็นคู่กันนั้นจะต้องรักกันและสาเหตุที่จะทำให้เกิดความรักนั้นมีอยู่สองประการโยมอยากรู้ไหมล่ะอยากค่ะอยากครับสาววัย60กับหนุ่มวัย72พูดขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายคนอื่นๆก็อยากฟังหากไม่กล้าพูดเอาละถ้าอยากฟังก็จะพูดให้ฟังแต่ไม่ใช่อาตมาพูดเองนะเป็นพระวจนะของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าปุพเพวะสันนิวาเสปัจจุปันนะหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโถทะเกติความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการอย่างนี้คือเพราะการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งดุจดอกบัวเกิดในน้ำฉะนั้นที่อาตมาพูดนี่มีหลักฐานนะประเดี๋ยวจะหาว่าอ้างส่งเดชใครอยากจะพิสูจน์ก็ให้ไปดูในธรรมบทภาค5ตกลงหลวงพ่อให้พระพุทธรูปฉันแล้วใช่ไหมจ๊ะสตรีที่มาจากสุพรรณเอ่ยขึ้นท่านพระครูจึงบอกให้นายสมชายช่วยยกพระพุทธรูปมามอบให้หล่อนคนรับดีใจรีบกราบปลุกปลุก3ครั้งแล้วคลานออกมาก่อนจะออกจากห้องไปยังหันมาพูดกับท่านว่าแม่ฉันก็มัวดีใจที่ได้พระเลยลืมถามไปว่าหลวงพ่อเป็นอะไรถึงต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วทำไมต้องใส่เสื้อเกราะขาวๆตั้งครึ่งตัวอยากรู้ก็นั่งฟังก่อนเรื่องมันยาวต้องใช้เวลาเล่านานท่านพระครูตอบดีใจนิดหนึ่งที่หล่อนยังอุตส่าห์ห่วงท่าน ถ้ามันยาวฉันคงไม่ฟังหรอกจ้าประเดี๋ยวจะมืดค่ำยังไงก็ขอให้ท่านกลับวัดเร็วๆก็แล้วกันหล่อนอุตส่าห์อวยชัยให้พรลูกสาวกับลูกเขยหล่อนก็กราบท่านพระครู3ครั้งแล้วลุกตามไปคนทั้ง3ออกไปยังไม่ทันถึง5นาทีพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลอาการป่วยของท่านก็เข้ามาหล่อนหมายตาพระพุทธรูปไว้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วคิดว่าให้คนซาลงอีกหน่อยค่อยมาขอแต่ยิ่งบ่ายคนก็ยิ่งมากขึ้นเกรงว่าคนอื่นจะขอไปเสียก่อนจึงตัดสินใจเข้ามาขอทั้งที่คนแน่นนี่แหละครั้นเข้ามาไม่เห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่ที่เดิมจึงถามขึ้นว่าหลวงพ่อคะพระพุทธรูปหายไปไหนแล้วเมื่อเช้าหนูยังเห็นอยู่เลยมีคนเข้ามาขอไปเมื่อกี้นี้เองหนูถามทำไมหรือหนูจะขอหลวงพ่อน่ะสิคะพระพุทธรูปที่บ้านองค์เล็กไปหน่อยหนูอุตส่าห์หมายตาไว้มีคนมาขอตัดหน้าไปเสียได้หล่อนพูดอย่างแสนเสียดายไม่เป็นไรพรุ่งนี้ค่อยมาขอใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนมาถวาย3องค์เลยท่านบอกเพราะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหลังจากที่ได้ไปปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์กับหลวงพ่อในป่าไม่ว่าท่านจะพูดหรือคิดรู้สึกอย่างไรเหตุการณ์ก็จะเกิดตามนั้นจริงๆแรกๆท่านเห็นเป็นเรื่องมหัศจรรย์ครั้นนานๆเข้ากลับเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นคนที่ไม่เข้าใจไม่ศึกษาธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมก็พากันคิดว่าท่านเป็นพระอรหันต์จึงมีวาจาสิทธิ์สามารถโดนบันดาลอะไรอะไรให้ใครๆก็ได้พวกเขาไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าอรหันต์ถึงท่านจะบอกจะอธิบายอย่างไรก็ไม่อาจเข้าใจได้นอกเสียจากว่าพวกเขาจะศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงขั้นเกิดธรรมจักขุเพราะความไม่เข้าใจนี่เองที่ทำให้พวกเขาพากันคิดและเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์และท่านก็จะปฏิเสธทุกครั้งว่าไม่ได้เป็นคือไม่ได้เป็นพระอรหันต์ตามความเข้าใจของพวกเขาและท่านก็ไม่ได้พูดปดแต่ประการใดแท้จริงแล้วความหมายที่ถูกต้องของพระอรหันต์หมายถึงผู้สำเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนาหรือหมายถึงพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดผู้ได้บรรลุอรหัตผลพระอัฏฐกถาจารย์แสดงความหมายของอรหันต์ไว้5ในคือ 1. เป็นผู้ไกลจากกิเลสคือห่างไกลไม่อยู่ในกระแสกิเลสที่จะทำให้มัวหมองได้เลย 2. กำจัดข้าศึกคือกิเลสหมดสิ้นแล้ว 3. เป็นผู้หักคือรื้อทำลายกรรมแห่งสังสารจักรเสร็จแล้วสี่เป็นผู้ควรแก่การบูชาพิเศษของเทพและมนุษย์ทั้งหลายห้าไม่มีที่ลับในการทำบาปคือไม่มีความชั่วความเสียหายที่จะต้องปิดบังหลวงพ่อครับในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ผู้มีวาจาสิทธิ์หลวงพ่อช่วยให้พรผมด้วยเถิดครับขอให้ผมได้แต่งงานภายใน7วันคนอยากเป็นเจ้าบ่าวรอบสองถือโอกาสขอพรท่านพระครูเห็นว่าพรที่เราขอนั้นเป็นไปได้แต่ถึงเขาจะไม่ขอมันก็ต้องเป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่เขาทำมาจึงไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ท่านจะถือโอกาสประสาทพรให้ตกลงอาตมาจะช่วยขอให้สมความปรารถนานะขอบพระคุณครับแล้วผมจะพาเจ้าสาวมากราบหลวงพ่อเขาพูดอย่างยินดีพร้อมกับกราบท่านพระครู3ครั้งเป็นการขอบคุณแล้วดิฉันนะคะหลวงพ่อจะไม่ช่วยดูเนื้อคู่ให้ดิฉันบ้างหรือเจ้าคะสาวน้อยวัย60เรียกร้องบ้างในใจหล่อนคิดว่าสาธุถ้าจะหาคนอายุเท่ากันไม่ได้ได้แต่คนนี้ก็ยังดีถึงแกจะอายุ72แต่ดูยังหนุ่มหล่อนไม่รู้เลยว่ามีคนแอบอ่านใจหล่อนอยู่ดูให้แล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอาตมาจะให้พรกำลังคิดอะไรอยู่ก็ขอให้ได้ตามที่คิดก็แล้วกันอาตมาช่วยมากกว่านี้ไม่ได้ประเดี๋ยวจะเป็นอาบัติโทษขอบพระคุณค่ะถ้าเช่นนั้นดิฉันถือโอกาสลาหล่อนกราบงามๆ3ครั้งแล้วลุกออกไปหนุ่มวัย72กราบลาบ้างก็วางแผนไว้แล้วว่าจะชวนสาวน้อยกลับด้วยหลวงพ่อครับพระอรหันต์วาจาสิทธิ์ทุกองค์หรือเปล่าครับคราวนี้คนถามเป็นหนุ่มใหญ่วัย50เศษถ้าเป็นพระอรหันต์ที่หมายถึงผู้หมดกิเลสแล้วก็ต้องวาจาสิทธิ์ พราะถ้าท่านพูดไม่จริงก็เท่ากับท่านพูดเท็จแต่พระอรหันต์จะไม่พูดเท็จเนื่องจากท่านเป็นผู้ไม่มีบาปแล้วสิ่งที่ท่านพูดจริงๆทุกเรื่องอย่างเรื่องของพระปิรินทวัชชะท่านเป็นพระอรหันต์ก่อนมาบวชท่านเป็นพราหมณ์พวกพราหมณ์นี่เขาจะมีทิฏฐิมานะมากเพราะถือว่าเป็นวรรณะสูงสุดในสังคมพระปิรินทวัชชะท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ท่านก็ยังละวาสนาไม่ได้วาสนาก็คือความเคยชินผู้ที่จะสามารถละวาสนาได้มีแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นแม้แต่พระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอัครสาวกท่านก็ยังละวาสนาไม่ได้ทีนี้ท่านปิรินทวัชชะท่านเคยเป็นพราหมณ์และชอบเรียกคนวรรณะอื่นว่าไอ้ถอยภาษาบาลีว่าวัสละหมายถึงพวกที่ไม่สังกัดในวรรณะหรือพวกนอกวรรณะท่านเรียกคนอื่นว่าไอ้ถอยหรือวัสละจนติดปากแม้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังละความเคยชินนี้ไปไม่ได้วันหนึ่งท่านเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งขับเกวียนบรรทุกสินค้าจะไปขายตลาดท่านจึงถามไปว่าบรรทุกอะไรมาไอ้ถอยชายผู้นั้นถูกเรียกว่าไอ้ถอยก็โกรธจึงตอบไปว่าขี้หนูโว้ยไอ้ถอยความจริงเขาบรรทุกดีปรีมาแต่ความโกรธจึงบอกว่าเป็นขี้หนูพระปิรินทวัชชะก็เชื่อตามนั้นว่าเขาบรรทุกขี้หนูมาจึงพูดกับเขาว่าขี้หนูหรือว่าไอ้ถอยครั้นถึงตลาดก็ปรากฏว่าดีปรีกลายเป็นขี้หนูทั้งเล่มเกวียนเขาก็ตกใจพวกพ่อค้าแม่ค้าก็มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังคนเหล่านั้นจึงแนะนำให้เขาไปขอโทษท่านเสียชายคนนั้นก็เดินไปตามหาท่านจนพบเล่าเรื่องให้ท่านฟังและขออโหสิกรรมท่านก็อโหสิกรรมให้เพราะพระอรหันต์เป็นผู้ไม่โกรธใครไม่อาฆาตพยาบาทผู้ใดพอท่านอโหสิกรรมแล้วขี้หนูก็กลับกลายเป็นดีปรีดังเดิมนี่คือวาจาสิทธิ์ของพระอรหันต์ดีปรีคืออะไรคะหลวงพ่อหญิงสาวคนหนึ่งถามขึ้นอ้าวไม่รู้จักดีปรีหรอกหรือโยมรู้จักไหมท่านถามสตรีวัยกลางคนทางปากใต้เขาเรียกพริกขี้หนูว่าดีปีค่ะดิฉันไม่ทราบว่าจะใช่พริกขี้หนูหรือเปล่าอ้อโยมเป็นคนใต้หรอกหรือมาจากจังหวัดอะไรล่ะดิฉันมาจากกรุงเทพค่ะแต่บ้านเดิมอยู่พัทลุงอยู่กรุงเทพมาร่วม20ปีแล้วค่ะวันต่อแต่ภาคกลางเขาเรียกพริกเป็นสีว่าดีปีฮะนายขุนทองหาโอกาสพูดจนได้อะไรของเองอีกล่ะพริกเป็นสีอะไรข้าไม่เคยได้ยินท่านพระครูไม่เข้าใจสิ่งที่นายขุนทองพูดแหมหลวงลุงแล้วก็ที่วัดเราก็มีไงดีปรีน่ะก็รูปร่างมันเหมือนพริกแต่มีตุ่มตุ่มรอบรอบเม็ดหนูก็เลยเรียกว่าพริกเป็นสิวส่วนมะกรูดก็คือมะนาวเป็นสิวและคางคกก็คือกบเป็นสิวชายหนุ่มอธิบายขยายความคนฟังพากันอมยิ้มเพราะไม่เคยได้ยินเช่นเดียวกับท่านพระครูอ้ออย่างนั้นหรอกหรือข้าก็เพิ่งจะรู้เองนี่แน่จริงๆแต่จะให้แน่กว่านี้ก็ไปนั่งข้างนอกดีกว่านิมนต์ท่านไล่อย่างสุภาพนายขุนทองจึงจำต้องออกนอกห้องไปตามระเบียบ

0: ท่าแก่เสงคุณกิมง้อและคุณนายดวงสุดามาถึงตอนค่ำๆเพราะไม่อยากเบียดเสียดกับคนอื่นหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับผมเป็นห่วงหลวงพ่อเหลือเกินเท่าแก่เสงเอ่ยขึ้นหลังจากทำความเคารพท่านแล้วหนูก็เป็นห่วงค่ะอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์แล้วใจคอไม่ค่อยดีเลยคุณนายดวงสุดากราบเรียนยมเท่าแก่มายังไงใครขับรถให้ล่ะลูกชายคนโตของหนูค่ะตอนนี้เรียนจบเป็นหมอแล้วคุณนายดวงสุดาตอบหมอหนุ่มจอดรถเรียบร้อยแล้วจึงเดินเข้ามาทีหลังเขากราบท่านพระครู3ครั้งเท่าแก่เสงจึงแนะนำว่าคนนี้แหละครับหลานชายคนโตของผมหัวแก้วหัวแหวนของคุณกิมง้อเขาเลยล่ะครับเท่าแก่เสงพูดถึงหลานอย่างชื่นชมก็หลานคนแรกนี่คะหลวงพ่อฉันก็เลยทั้งรักทั้งหลงแล้วตอนนี้เขาก็มีเหลนคนแรกให้ย่าเขาหลงยังกับอะไรดีถึงขนาดลงทุนเลี้ยงเองเลยค่ะหลวงพ่อคุณกิมง้อฟ้องไกลๆอ้าวก็ไหนคุณนายบอกว่าจะไม่เลี้ยงหลานจะมาเข้ากรรมฐานไงล่ะท่านพระครูเท้าความหลังรอให้หลานโตก่อนค่ะคุณนายผัดผ่อนสมภารวัดป่ามะม่วงเกิดความรู้สึกว่าคุณนายดวงสุดาเสียสัจจะและเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาทครั้นมองหน้าหล่อนอีกครั้งก็ไม่เห็นศีรษะเสียแล้วบนบ่ามีแต่คอตั้งอยู่ทว่าศีรษะไม่มีท่านจัดการต่อหัวให้แต่ต่อเท่าไรก็ไม่ติดคุณนายต้องตายพรุ่งนี้อย่างแน่นอนเพราะน้ำมันหมดชนิดที่เติมไม่ทันเสียแล้วคุณนายอาตมาขออะไรสักอย่างได้ไหมท่านพูดเสียงเครียดหลวงพ่อจะขออะไรคะถ้าหนูให้ได้ก็จะให้ยกเว้นให้มาเข้ากรรมฐานหนูคงให้ไม่ได้อาตมาก็กำลังจะขอให้คุณนายเข้ากรรมฐานเข้าวันนี้เลยเพราะคุณนายกำลังมีเคราะห์ท่านพยายามหาทางช่วยหากคุณนายดวงสุดายอมเข้ากรรมฐานเสียในวันนี้หล่อนก็จะไม่ตายหรือคะหล่อนมีท่าทางตกใจหน้าซีดเผือดลงทันทีงั้นเดี๋ยวไม่ต้องกลับบ้านแล้วไปเข้ากรรมฐานวันนี้เลยคุณกิมง้อบอกลูกสาวหมอหนุ่มจึงพูดขึ้นว่าไม่ได้หรอกครับอาม่าพรุ่งนี้แม่ต้องผ่าตัดผมนัดหมอไว้เรียบร้อยแล้วคำพูดของหมอหนุ่มทำให้ท่านพระครูรู้ว่าคุณนายดวงสุดาจะตายเพราะผ่าตัดนี่เอง
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมหนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3 เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: รักเจ้าเท่ากับเมียขวัญละมวลมวลฝากตอนทรงตรงกันไปหลังจากฟังนิยายธรรมะจบครับเฮากับมะยาวกันต่อพ่อเป็นกระใสก่อนสิไปแบบเงี้ยวๆกับน้องสาวกุ้งนางช่วงเที่ยงฮอดใบ2ใบ2ฮอด6โมงแรงกับผู้เบาดิวกฤตนันท์ครับยามมื้อเช้า8โมงฮอดเที่ยงทุกวันครับอยู่กับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำของเฮากลางค่ำกลางคืนครับเป็นรายการเทปก็คือเอารายการสดจากภาคกลางวันไปรีรันในภาคกลางคืนนั่นเองนะครับอีพออีเมลโทรสั่งซื้อสินค้าโทรได้ตลอดครับ0902927444ครับแล้ว0902927444ก็เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: บ่อยากเลือกมีบ่อยากเสียน้อง
0: สั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ
1: ทั้งสอง
0: 0902927444ไอ้ไส้เอื่อยพีก็อีพออีแม่น้องคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาครับโทรหาบักลาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกแรงสั่งซื้อบางคนบ่อยากออกหน้าไม่ครับบางคนอยากอยู่หลังไม่ก็สงวนสิทธิ์ไว้สำหรับทุกท่านก็แล้วกันใครที่ไม่อยากออนแอร์ก็บอกได้เลยนะครับส่วนผู้ใดอยากออนแอร์ก็บอกน้ำก็ได้เนาะอีเมียเนาะนี่แหละช่วงว่าแวะๆอยู่นี่แล้วผู้ใดอยากออนแอร์ก็โทรเข้ามาส่วนใครที่ไม่อยากออนแอร์บ่อยากก็ให้โทรมาในจังหวะที่ลอยมาขอคีเราเปิดเพลงหรือว่าเปิดสปอร์ตนะครับเท่านั้นเองเทคนิคง่ายๆครับไอ้ไส้เอ้ยพี่อีพออีเมลครับ0902927444สั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยคงสิ้นรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใด
1: อยากเลือกทั้งนี
0: ้ส่งกำลังแรงใจส่งกำลังแรงจิตส่งความคิดฮอดส่งความจอดถึงหาบักลาก่อนค่ำได้เลยครับ
1: ถ้าเป็นไปได
0: ้0902927444เลย
1: ลอยเมียมา
0: สายตรงคางองค์แดง
1: หาน้องบ่ต้องน้อย
0: โทรหาบักลาเน่กันแล้วกันเนาะ
1: หักเมียเท่าได
0: ้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคือมีดแท้ผันย่ำอยู่หลังไม่ขึ้นญาติกันเข่าแท้ผันย่ำมือใดอันไร้การเทียมนะโว้ยโทษดีหลายอันไร้การสดนะบ่ค่อยโทษเด้แปลกคือกันบ่าวบอยนี้ถ้าไม่มีภารกิจอะไรไหนอื่นครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะจัดสดแทบทุกวันเพราะฉะนั้นอีพออีแม่โทรหากันได้เลยบ่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
3: บ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: จ้าตั้งยาได้จ้า
3: ได้ครับเอาอย่างไรครับ
4: ตอนเอายาตาจ้าสองกล่องจ้าแม่ประยุงจ้า
3: เอาแม่ประยุงบำรุงสายตาสองกล่องเอาอะไรแถมจ้า
4: เอาไว้ยาหมาจ้าสีดำ
3: มันนวดสุดร้อนนะครับ
4: จ้าไปหาหมอมาเลยจ้าแม่แล้วไปหาหมอมาหนึ่งความรวดทุกต่างหลายจากสามร้อยกว่าเลยยุคเก้าสิบหนึ่ง
3: เอ้าคือดีแท้จากสามร้อยกว่าเลยยุคเก้าสิบ
4: แม่จ้าก็ดีใจว่าซันระหว่างเราอยู่ชื่อเสือชุบปั้นอยู่ประสันเราชุบปั้นไม่ได้ประสัน
3: โอ้ยดีใจดีใจครับอันรอบมีกาแฟเพราะท่านเบิร์ดเอาตะบองลูกสายตาก่อนนะคุณพี่เน
4: า
3: ะ
4: แม่จ้าเอาไอ้ลูกสายตาสองกล่อง
3: แล้วจ้าแถมนวดร้อนเป็นยอด 1,300 บาทนะครับ
4: จ้า
3: จ้า
4: ของแถมยันหัวจีดำด้วยจ้า
3: ครับครับผมของแถมเป็นนวดร้อนครับพี่ครับ
4: จ้า
3: จ้าโอ้ยดีใจน้ำอีเมียเด้จาก300กว่าเลย90เนาะสุดยอดเลย
4: แม่จ้าไปเที่ยงไปโรงพยาบาลแล้วตั้งแต่ได้กินกาแฟมา
3: โอ้ยเอาบอกอีเมียแล้วดูแลต่อเนื่องเด้อเพราะว่ามันจะไปกระตุ้นกระตับตับอ่อนให้ทำงานได้ครับเด้อ
4: จ้าเราบ่ขาดบ่ขาดที่เสียอยากจริงที่มากินกาแฟหอมคือคุณตดเต็มบ้านอยู
3: ่ครับผมขอบคุณหลายๆครับ
4: ขอบคุณทุกท่านจ้า
3: ครับสวัสดีครับ
5: คุณแม่เพ็ญศรีครับ
6: จ้าแม่สั่งกาแฟนะจ้า
5: ได้ครับแม่อีเมลจะกอง
6: แมวสี่กล่อง
5: สี่กล่อง1,000 บาทคุณแม่เอาอะไรแถม
7: เอาผ่าขนหนูจ้า
5: เอาผ่าขนหนูนะแม่เนาะได้ครับแม่เพ็ญศรีครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้
7: แม่อันแม่ว่าสิเว้าสู่ฟัง
5: ว่าจังได
7: ๋อันน้ําตาลสะสมมันหลายบัดนี้หมอก็วิศวะบอกแม่ว่าควบคุมอาหารบัดนี้แม่ไม่กินกาแฟตัว
5: จ้า
7: น้ําเบาหวานแม่น้ําตาลสะสมแม่นั่นน่ะมันเจ็บแม่ธรรมดามัน10พุ่นแม่ลูกแม่ก็เลยอยากเว้าสู่ฟังแม่ดีใจว่าซั่นก็ยังว่าเนาะ
5: มันลดลงก็คือดีขึ้นแม่นบ่แม
7: ่แม่นมันดีขึ้นมันดีมันปกติหมอจนว่าโอ้แม่ยายควบคุมอาหารได้ดีแท้หมอ
5: คือแต่ก่อนน่ะนี่อันแม่เพ็ญศรีนี่คือเราคุมอาหารแล้วมันไม่ลงใช่มั้ยแม
7: ่จ้าจ้า
5: เออพอมากินกาแฟก่อนค่ําแล้วก็คือโอ้มันลงแม่ภูมิใจเนาะแม่เนาะ
7: แม่นแม่ดีใจว่าซั่นยังว่าหมอว่าจ้าจ้า
5: เออดีใจขอบคุณหลายๆ
7: แม่ดีใจโอ้แม่อยากเว้าสู่ฟังนี่สนอก
5: อีแม่กินต่อเนื่องด้วยค่ะแม่เพ็ญศรีเพราะว่าตัวนี้น่ะมันไม่ได้ไปกดน้ำตาลนะแต่ว่ามันไปกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินให้ร่างกายเฮา
7: คือ
5: ปกติจังซี่แม่ครับแม
7: ่จ้าจ้าจ้
5: ากินดีกินไข่แล้วอีแม่กินต่อเนื่องเด
7: ้
5: อ
7: แม่กินต่อเลยแม่สร้างรอจะหมดนี่แม่ก็สร้างไว้นี่ล่ะแม่ย่างมันหมดก่อนแม่ย่างผัดก่อน
5: เดี๋ยวนี้เหลืออยู่แค่400-500กล่องใกล้สิเบิดแล้วจังหน่อยก็สิได้ลงจองอีกแล้วแม
7: ่จ้าจ้าแล้วก็แม่ขอรูปแน่แม่อยากเห็นรูปว่าคือบ่มวนแท
5: ้ได้ครับเดี๋ยวลูกไส้เพิ่มรูปไปให้เด้อแม่เด้อขอบคุณแม่หลายยินดีน้ำเด้อแม่เด้อกับสุขภาพที่ดีขึ้นเด้อ
7: จ้าจ้าขอบคุณค่ะ
5: มันนี่กาแฟก่อนค่ำมั่นใจแล้วเนาะ
7: แม่ดีใจก็ยังว่าบ่มีก็สิหาซื้อแล้วบ่เนี่ยสันดอกแม่ว่า
5: ครับแม่เอาขอบคุณครับ
7: จ้าสวัสดีค่ะ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

สาวแลบ้านนาป้าอีพ่อแม่โจป้าอีพ่ออีแม่หาวยาวน้ำกันขอบคุณหลายๆด้วยครับแม่คำปุนทั้งอำเภอพ้นพูดละครับฟังคืนแกงสนามนั่งชัดเจ้าเบิดมือเบิดขึ้นในเบาบ่อยว่าสันแม่โทรมาสอบถามเกี่ยวกับมีอาการเกี่ยวกับคอเข่าเสื่อมกระดูกทับเส้นสิกินได้บ่สมุนไพรเฮาว่าสันแม่มีหลายโรคได้ความดันไขมันว่าสันว้ายม่วนกินอยู่นี่กับ82โรคพุ่นละแม่แต่ละคนน่ะนะเออกินเลยสมุนไพรจากบ้านสมุนไพรก้อนคำคือเราเน้นที่นะครับผู้สูงวัยกินได้ผู้มีโรคประจำตัวทานได้กินคู่กับยาหมอได้กาแฟนี่ผู้บ่เคยทานกาแฟก็กินได้บ่หัวใจสั่นกินข้าวแซ่บนอนหลับดีหาลังคนว่าแม่นอยู่บ่หนุ่มบ่อยว่าซั่นไม่เชื่อต้องพิสูจน์ครับพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองเนื้อคำโฆษณาคือศรัทธาจากพี่จากน้องขอบคุณทุกๆแรงใจครับที่อุดหนุนบ้านสมุนไพรก่อนคำที่อุดหนุนหนุ่มบ่อยสุนทรชัยน้องกุ้งนั่งผู้เบาดิวกฤตนันช่วงหน้าครับดีเจสาวสวยประจำทีมงานหนึ่งเดียวครับสาวเสียงหวานจากเมืองดอกคุณเสียงแค้นน้องกุ้งนั่งเมืองขอนแก่นมารับใส่พี่น้องกันมืออื่น 8:00 น.เบาบ่อยโง่มาใหม่บ่าย 2:00 น.พ่อกับผู้เบาดิวกฤตนันทุจ้าทุจ้าสวัสดีครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042

090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai
1: ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
1: บ่มีดอกบ่มีดอกเนกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444
4: ไอ้มึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
4: เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: โอเคเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
4: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
5: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
5: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิด ยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
5: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
5: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
4: จ้าจ้า
2: ไม่ยายมันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
4: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
2: ป้าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
4: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
5: ่เออแม่นอีหลีล่ะ
2: หึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน
5: 0902927444
2: ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อ
5: ครับผม

ล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระแสเส้นก้อนคำยากระแสเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระแสเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระแสเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแท่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสีหวานจากห้องดอก

0: สวัสดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายค่ะแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะต้อนรับค่ะทุกท่านเลยเข่าสู่ช่วงของรายการนะคะนี่คือนานาวานไรตี้นั่นเองดำเนินรายการโดยค่ะดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนลูกเสาหลาล้านเสาหลาของอีพออีแม่ค่ะขึ้นฮานขึ้นเวทีรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะรับไม้ต่อรับช่วงต่อค่ะจากพี่บอยสุนทรชัยอ้ายไส้นะคะนายห้างลงฮานไปเรียบร้อยแม่จ๋าลงไปพักละอ้ายเราเหย้ามาตั้งแต่2โมงเช้าเนาะแม่เนาะว่าจนข้อแห้งพลกุ้งดังว่านะคะขนาดกุ้งนั่ง2ชั่วโมงแต่ละมือนี่นะคะบางมือนี่คือสวอยอันนี้4ชั่วโมงเป็นคนรูปหล่อจนน้ำลายแห้งพุ่นแล้วนะคะคงนั่งรับช่วงต่อค่ะส่งเพลงพลอเป็นความสุขไปด้วย2ชั่วโมงโดยประมาณกับรายการสดๆกันเลยค่ะเที่ยงถึงบ่าย2โมงตรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนถ้าเป็นช่วงวันเสาร์และกะอาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงฮอด6โมงแรงขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกันด้วยทั้งไกลทั้งไกลคุณแม่จ๋าพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆนะคะเป็นจังใดอีแม่ฟังคลื่นของบ้านก่อนค่ำชัดเจนดีบอแต่ละพื้นที่แหละแต่ละจังหวัดนะคะบอกว่าจะเป็นทั้งอุดรค่ะอุดรธานีมี2คลื่นนะคะ 106.75 ออกอากาศที่อำเภอเมืองแล้วก็ 104.25 ค่ะออกอากาศอยู่ที่อำเภอศรีทาส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะมี3คลื่นน้ำกันนะคะก็จะมีที่ 90.25 ออกอากาศอยู่อำเภอเมือง 100.75 ค่ะออกอากาศจากอำเภอกระนวนแล้วก็ 99.75 ออกอากาศจากอำเภอภูเวียงส่วนจังหวัดสกลนครนะคะ3คลื่นน้ำกันค่ะก็จะมี 98.25 ออกอากาศจากอำเภอเมือง 98.0 นะคะออกอากาศจากอำเภอผู้พานนะคะแล้วก็ 107.50 ออกอากาศจากอำเภอสว่างแดนดินหรือว่าจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะหนองบัวลำพู1คลื่นแต่ว่าหนองบัวลำพูเป็นอีหยังที่แบบนะคะแปลกมากๆจะแม่เพราะยังว่าติหนองบัวลำพูนี่คลื่นเดียวนะคะออกอากาศแค่คลื่นเดียวคลื่น 101.0 ออกอากาศจากอำเภอโน่นสังแต่ว่าออเดอร์ออเดอร์อลังการอีหลีค่ะอำเภอนะคะทั้งโน่นสังเนี่ยหนองบัวลำพูขนาดมีแค่1คลื่นนะคะออเดอร์หลั่งไหลมากๆหรือว่าจะเป็นที่มหาสารคามนะคะ 87.50 ค่ะออกอากาศที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะ 99.50 ออกอากาศจากอำเภอถาดพนมค่ะแล้วก็จังหวัดอำนาจเจริญนะคะ 104.25 นะคะก็อันนี้บริมีข้อมูลเขียนไว้น่าจะออกอากาศที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็อุบลราชธานี 90.75 นะคะออกอากาศที่อำเภอเมือง 95.0 ค่ะออกอากาศจากอำเภอศรีเมืองใหม่แล้วก็ 103.75 ค่ะออกอากาศจากอำเภอน้ำยืนรวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นำค่ะ 96.75 ออกอากาศอยู่ที่อำเภอหนองไผ่นะคะจังหวัดสระแก้วค่ะออกอากาศนะคะ 101.50 แล้วก็คลื่นที่จังหวัดนครนายกนะคะ 98.75 นะคะรวมไปถึงล่าสุดหมาดๆเลยค่ะสดๆร้อนๆนะคะคลื่น 100.50 ออกอากาศจากอำเภอแก้งสนามนางขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะบ้านก่อนค่ำของเฮาอยากได้สินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะเอาไปดูแลสุขภาพกันสอบถามใดค่ะติดต่อได้เลยเบอร์เก้าเบอร์เดิมแม่จ๋านะคะเบอร์สำหรับคนที่รักสุขภาพกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลย090-292-7444 090-292-7444444นะคะเบอร์นี้โทรได้ตลอดจ้ะแม่สะดวกช่วงไหนเวลาไหนดีเจทันได้เขาก็ตามอีแม่สะดวกย่ำใดโทรได้ตลอดสินค้าจากบ้านก่อนค่ำบอกว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำค่ะกาแฟเพื่อสุขภาพ สำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะรสชาติดีกลมกล่อมหอมอร่อยกาแฟก่อนค่ำค่ะ1กล่องจะมีทั้งเบิด10ซองนะคะราคาขายถ้าซื้อกล่องเดียว350จ้ะแม่นะคะซื้อกล่องเดียว350บาทจัดทรงให้ฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าซื้อ2กล่องราคาอยู่ที่600บาทถ้าซื้อ4กล่องนะคะราคาอยู่ที่ 1,000 บาทเท่านั้นสำหรับโปรซีกลองเป็นโปรยอดนิยมนะคะเพราะว่าได้ทึ่งนะคะส่วนลดเยอะแล้วก็ได้ของแถมด้วยสำหรับกาแฟก่อนค่ำซีกลองพันเดียวของแถมสามารถเลือกได้ค่ะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวนะคะหรือจะเป็นสบู่ก้อนคำเลือกได้หนึ่งชิ้นนะคะขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยค่ะพี่ปุ้ยทั้งสงเปยมู12นะคะเมื่อเช้านี้โทรมาหากุ้งนั่งบอกว่าฮอดแล้วได้ล่ะนะคะกาแฟก้อนคำถึงแล้วเรียบร้อยตั้งแต่หมู่ว่านขอบคุณพี่ปุ้ยมากๆพี่ปุ้ยกินได้เลยเด้อพี่เด้อเมื่อเช้าเอ่ยแล้วโทรมานะคะแล้วว่ากินแล้วส่งกินแล้วอุ้ยแซ่บหลายทั้งหอมเนาะพี่ปุ้ยเนาะนะคะทั้งหอมทั้งแซ่บโอ้สุดๆเลยขอบคุณมากๆนะคะกินต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะแล้วจะรู้ถึงประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพค่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: จ้าจ้าแม
1: ่เป๊ะๆล่ะ
0: จ้าแม่แม่แม่ฮัลโหลแม
2: ่ทิมโฮกเป็นวันนี้ทิมโฮกเป๊ะๆล่ะได้กุ้งงั้น
0: นานออกตัวใดล่ะแม่64
2: 20บาทยังวันนี
0: ้อ้าวอีแม่ได้เยอะมันบ่
2: จ้าได้20บาทค่ะ
0: โอ้โอ้โอ้มาเด้อขวัญเด้อ
2: ประมาณ200กว่าบาทนี่ละ
0: ดีใจน้ําแม่ได้อยู่เน
2: า
0: ะ
2: มาอยู่ว่าสิโทรหากุ้งนางมันฝนตกฝนตก
0: แม
2: ่จ้าเคลียร์ว่าสิโทรให้กุ้งนางซื้อน้ําอยู่เ
0: ว้ยโตแม่เสียบ่ถ้ากุ้งนางซื้อน้ํามันจะบ่ออกดีแล้วแม่กุ้งนั่งบ่ต้องซื้อให้แม่ถือกับพ่อแล้ว
2: มันเป็นเลขอันอายุพ่อบ้านตัวเพิ่นเสียชีวิตถึง19กันยา
0: 19กันยาปีไหนคะหลายปีที่ผ่านมาบ่คะแม่
2: เพิ่นเสียแต่ปี66ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออ๋อแม่เลยจําได้ก็เลยซื
2: ้
0: ออ
2: ๋
0: อนี่เห็นบ่คนดวงดีนี่คิดไปจังได๋ก็ถูกเด
2: ้ถูกทุกปีเด้แต่พัดเพิ่นเสียนี่กุ้งนั่ง
0: โอ้อีแม่เราอยากให้เฮ็ดบุญหาซะได๋บ่เนี่ย
2: จ้าๆเพิ่นอยากให้เฮ็ดบุญหาติ
0: จ้าตักตักบาตรธรรมดาบ้านเฮานี่ก็ได้
2: เฮ็ดน้ําใส่บาตรคนไทยนี่ล่ะ
0: ใส่บาตรกันนี่ก็ดีแล้วแม่เฮาเฮ็ดเรื่อยๆเอาเนาะ
2: จ
0: ้
2: าจ
0: ้าจ้าแม่
2: บุญใหญ่จักย้ำใดล่ะพร้อมย้ำใดคือล่ะ
0: ค่ะค่ะแม่
2: จ้า
0: จ้าเมื่อนี้แม่อยากฟังเพลงหยังคะ
2: เอาลำดวนกำใจฟังหรือบ่อันช้าเสกหรือบ่ได้ฟัง
0: บ่ได้ฟังจักเทือบ่แม่เอาลำดวนมันบ่ค่ะ
2: ฝนตกดีเว้ย
0: เมื่อนี้เอาลำดวนตำใจเนาะแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าเดี๋ยวคงนั่งทรงไห้ค่ะ
2: จ้าขอบคุณหลายๆค่ะ
0: ขอบคุณนี่แม่ค่ะคุณแม่สวัสดิ์
2: ผมได้ทั้งน้ำมันนวดแต่สองสามมื้อที่ผ่านมาแล้วตามขวด
0: ถึงไปแม่ถึงไป
2: ถึงแล้วได้แล้ว
0: ได้แล้วเนาะจ้าจ้าอีแม่งวดหน้าซื้ออีกให้ถูกอีกได้ใส่เป็นกาแฟซีกลองไปเลย
2: จ้าจ้า
0: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณแม่สวัสดิ์ผลดาขอบคุณอีแม่หลายๆกันแล้วกันดีใจน้ําแม่เด้อแม่เด้ออีแม่หมานสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีกุ้งนาง
0: ค่ะจ้าพ่อ
3: เอาตามหาสายแน่นแน่เด้อ
0: จ้าตามหาสายแน่น
3: มอบไปให้แฟนเพลงของกุ้งนางทุกเสียงทุกสายนั่นแหละ
0: จ้าจ้าพ่อโทษจากสายนะคะ
3: จากมิตรใหม่วัฒนาครับ
0: อ๋อคุณพ่อมิตรใหม่อันนี้เป็นฉายาหรือเป็นซื้อบ้านอีพ่อ
3: ซื้ออำเภอครับ
0: อ๋อเป็นซื้ออำเภอเหรอมิตรใหม่
3: อำเภอวัฒนาครับ
0: อำเภอวัฒนาจังหวัดสระแก้วใช่ไหมคะ
3: ครับผม
0: อ๋อคุณนั่งอ
3: ยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางวัฒนาครับอลันนะ
0: อ๋อจ่าจ่าคุณนั่งแล้วนึกว่าเป็นซื้อหมู่บ้านอีพ่อบ่มิตรใหม่พัฒนา
3: บ่แม่นซื้ออำเภอเอาแค่นี้ละ
0: ขอบคุณค่ะพ่อเดี๋ยวส่งให้นะคะ
3: สวัสดีครับบ๊ายบาย
0: บ๊ายบายค่ะพ่อบ๊ายบาย
3: ครับครับ
0: บายบายคุณพ่อนะคะขอบคุณหลายๆค่ะจากคุณพ่อมิตรใหม่พัฒนาที่สระแก้วนะคะอีพ่อขอมาเป็นตามหาสายแนนทรง ฝากไปถึงพี่น้องแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่พร้อมกันแล้วกันจะไกลจะไกลอยู่ที่ไหนนะคะโทรหาลูกสาวได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้สินค้าผลิตภัณฑ์เอาไปดูแลสุขภาพของเรานะคะสำคัญที่สุดก็เรื่องของสุขภาพเนาะแม่เนาะนะคะบางครั้งบางที่เงินทองบางคนก็มีอยู่ได้กับพ่อสมควรอยู่นะคะแต่ว่าย่ำได้ก็ตามย่ำเจ็บป่วยมาเนี่ยมันเป็นบ่อยากได้หยังนะคะเป็นมีเงินก็เหมือนมันว่างเปล่าจริงๆถ้าเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นกับเฮาย่ำใดเป็นจังสันอีแม่ดังนั้นนะคะถ้าเรายังมีพ่อได้ซื้อได้กินกันอยู่นะคะเอามาดูแลสุขภาพนะคะกาแฟก้อนคำ1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่องพันเดียวเท่านั้นนะคะสุขภาพจะได้แข็งแรงอยู่กับลูกเต่าไปโดนๆนะคะเบื้องการจะเริ่มเติบโตของลูกของหลานไปนะคะขอบคุณรวมไปถึงน้ำมันนวดด้วยค่ะปวดน้ำตนน้ำโตปวดแข้งปวดขาเอาไปท่าจะแม่ไปถูไปนวดได้เลยสำหรับน้ำมันนวดก้อนคำมี2สูตรให้ได้เลือกกันนะคะสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นสนใจติดต่อได้ค่ะซื้อ1ขวด195ซื้อ2ขวด300เท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะแม่ปราง
4: สวัสดีครับ
0: อ๋อจ้าอีพ่อ
4: ของถึงแล้วเด้อกุ้งนั่ง
0: จ้าของถึงครบเนาะพ่อเนาะ
4: ครบครับครบ
0: จ้า
4: ถ้าว่าแม่อยากฟังเพลงอยู่
0: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงหยังคะ
4: เอาทําบาปบ่ลงเด้อ
0: ทําบาปบ่ลง
4: ครับ
0: ได้จ้าพ่อจากแม่ปรางเนาะอีพ่อซื้อหยังจ้าพ่อเสด็จแม่อีพ่อไปพร้อมมื
4: ้อพ่อปรีชาครับ
0: พ่อปรีชาแม่ปราง
4: ครับ
0: จ้าจ้าพ่อขอบคุณพ่อหลายๆค่ะ
4: ครับผม
0: สวัสดีค่ะนะคะของถึงแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะแม่ เลี้ยวเบิ่งอีกที่หนึ่งสายแม่หลอดลุดจอยแม่หลอดวันนโสอีแม่จ๋าลูกสาวรับสายแม่บ่ทันอีแม่กดไมค์ให้ลูกสาวในเด้อสวัสดีค่ะ
5: ลา
0: จ้าจ้าแม่
5: อีแม่กินกาแฟแล้วน้ำมันนวดอีแม่ก็นวดแล้ว
0: โอ้ครบสูตรแล้วตอนเนี้ยทั้งนวดทั้งกินแล้ว
5: โอ้ยก็คืนมาอีแม่ก็นวดเนาะ
0: ค่ะ
5: นวดแล้วจะค่อยรับไปนอนแก่แผล2เมตร
0: ใช่แก่แผลแก่แผลลงไปแล้วนี่รับดีเลยบ่แม
5: ่บ่แล้วนอนรับอีกเม็ดนึง
0: อ๋อปกติยาแก้แพ้นี่ก็ซ้ำยานอนหลับเหรอได้แม่ยาแก้แพ้นี่
5: ซ้ำตูเล็กเดี๋ยวว่าฝ่ายญาติเฮามันแก่กว่ายาแล้ว
0: แม่ก็เลยตำนอนหลับอีกเม็ดนึง
5: ตำกาแฟลงเลยก็แก้แพ้ลงไปนอนหลับโอ๊ย
0: หลับดีแล้วแม่เนาะ
5: ยังปีนความปีนหงายมันโลกอีหยังโลกออกฮ้อนออกร้อน
0: อืมจ้ะแม่
5: กาแฟอีแม่กับน้ำแม่เป็นช่องตัว
0: มือละซองปกติจะแม่พอเป็นอย่าง1ถึง2ซองได้เลย
5: มันบ่สูงมันกับน้ำแม่มัน
0: ค่ะ
5: เป็นช่องลงไปรวดตัว
0: จ้าค่ะแม่
5: เย็ดแม่มึงบ่โลกมึงสิตีจักกูบ่วะ
0: สู่กันล่องเบิ่งดูติจ้าอีแม่แม่มื้อนี้อยากฟังเพลงหยังคะ
5: หมดแล้วซื้อไม้หน่อยล่ะ
0: แม่นจ้าแม่หมดแล้วก็ซื้อไม
5: ้แม่น
0: จ้า
5: ย่านวันห่วยไว้มันพูดเอาผู้แล้ว
0: นั่นแหละจังเบิดเร็วจังได้โทรหาลูกสาวใหม
5: ่แม่นลูกล่ะแม่นก็ไปใส
0: ่ค่ะมื้อนี้แม่อยากฟังเพลงหยังนะคะ
5: ออกแอ่นอยู่ก่อนค่ําสิละไปใส่บ่ได้ดอกลูก
0: จ้าจ้าแม่เอาก่อนค่ําดูแลเนาะแม่อยากฟังเพลงหยังนะคะมื้อนี้แม่ประกอบแก้ว
5: อันอีหยังก็ฟ้าไฟแดงแม่ลูก
0: ค่ะไฟแดง
5: บอกไปเมื่อทุกๆคนเด้อที่เข้ารายการนั่นเจ้าลูกหลานเด้อ
0: จ้าจ้าได้เลยค่ะ
5: วิเศษอีแม่อันห้องอีแม่หันแล้วเด้อลูกหลานเด้อ
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
5: จ้าสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่ประกอบแก้วอุราพันธ์นะคะฟ้าไฟแดงนะคะทรงฝากไปให้กับพี่น้องแฟนรายการถูกทันเลยกันแล้วกันโอ้ยแม่หลอดเอาอีกจักรอบในเปียงแม่จ้านะคะแม่หลอดวันนะโสพ่ออินซ้ายขวานะคะอีกสักหนึ่งรอบสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับกุ้งนางครับ
0: จ้ากุ้งนางรับสายค่ะ
6: เมื่อวานนี้สั่งสมุนไพรกับรายการคุณบอยไปช่วงคุณบอยจัด
0: ค่ะ
6: แต่เมื่อวานแล้วนะ
0: ค่ะ
6: วันนี้ไม่เห็นมาส่งให้เลย
0: จ้าอยู่จังหวัดไหนนะคะ
6: อยู่ขอนแก่นครับ
0: อ๋อขอนแก่นน่าจะเป็นช่วงสักบ่ายสองบ่ายสามค่ะโดยประมาณ
7: อ๋อเหรอครับมีข้อมูลไหมชื่อสุธรรมแสงทองชัย
0: จ้าเดี๋ยวกุ้งนางกดดูตามเบอร์สักครู่นะคะเบอร์อะไรนะคะเดี๋ยวขอเบอร์อีกรอบหนึ่ง
7: 080
0: ค่ะ080ค่ะ
7: 256
0: 256ค่ะ
7: 7080ครับ
0: 7080นะคะ
7: ครับผม
0: อีกสักรอบค่ะทำไมไม่เจอ080ค่ะ
7: 256 7080ครับ
0: 7080
7: โอเคนะครับ
0: ชื่ออะไรนะคะพอดีกดดูตามเบอร์ไม่มีข้อมูลชื่ออะไรนะคะ
7: สุธรรมแสงทองชัยครับ
0: จ้ะคุณสุธรรมแสงทองชัย
7: ครับผมสั่งเมื่อวานเครื่องคุณบอยจัดรายการพอดีคุณบอยเบรกโฆษณาพักหนึ่งผมเลยโทรไปมีเจ้าหน้าที่รับสายเป็นผู้หญิงหรอก
0: อ๋อเดี๋ยวกุ้งนางกดดูอีกรอบนึงค่ะเพราะว่า3รอบเมื่อกี้ไม่เจอเลย08-0256 256แล้วก็อะไรนะคะ
7: 7080ครับ
0: 7080ใช่เบอร์นี้หรือเปล่าคะที่โทรเมื่อวาน
7: ใช่ครับเบอร์นี้แหละ
0: แต่ไม่เจอข้อมูลนะคะไม่เจอเลยนะ
7: เมื่อเช้าก็โทรไปหาคุณบอยรอบนึงแล้วบอยก็เซฟไปแล้วนี่ครับ
0: ใช่ไหมคะทำไมกุ้งนางกดยังไงก็ไม่เจอไปอยู่จังใดเนาะเดี๋ยวกุ้งนาง ดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวยังไงแจ้งหน้าไมค์นะคะ
7: คร
0: ับ
7: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเอ๊ะแปลกทำไมกุ้งนางคือกดจังใดกับบ่พอไปเสียงยุดใสไปลียุดใสแม่หลอดจ๋าอีกสักรอบจ้าแม่จ๋าโอ้ยลูกสาวล่ะบ่ได้รับสายอีแม่จักเถื่อติดตะสายซอนพ่อหลอดวันเอาแม่หลอดวันนโสพ่ออินสายขวาอ๋องงมากเลยกับสายนี้ทำไมกุ้งนางหาไม่เจอ080256 256-7080ไม่เจอจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ
8: แม่หลอดได้สั่งยานวดสีดำ2อัน
0: จ้าน้ำมันนวดสุดหอน2นะคะพ่อ
8: ครับครับ
0: นวดร้อน2ที่อยู่เดิมเนาะพ่อเนาะ
8: ที่เริ่มละ
0: ได้จ้ะอีพอโอ้ยขอโทษอีพอหลายๆเดี๋ยวโทษหลายเทือจักหน่อย
8: บ่เป็นหยัง
0: ขอบคุณอีพอจ้ะอยากฟังเพลงหยังบ่คะพ
8: ่อเอาเพลงหนาวลมที่เรนูก็ได
0: ้หนาวลมที่เรนู
8: ครับ
0: จ้าจ้าเดี๋ยวส่งให้นะคะพ่อจ๋า
8: ครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะออเดอร์ส่งในนามของแม่หลอดวันนโสแต่ว่าเป็นอีพอร์ตโทไห้นะคะสร้างเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรร้อน2ขวด300บาทนะคะเดี๋ยวจัดส่งออกให้มือนีประมาณมืออื่นมือฮื้อของถึงนะคะคุณพ่อจะรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยถูกออเดอร์นะคะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะยกเว้นนะคะยกเว้นจักหน่อยสำหรับใครที่สั่งสบู่ก้อนคำอย่างเดียวถ้าสั่งเฉพาะสบู่ก้อนคำอย่างเดียวบ่ถึง1โหลจะมีค่าส่งหา10บาทจ้ะแม่จ๋าแต่ว่าถ้าเกิดใครที่สั่งไม่ถึง1โหลนะคะแล้วก็ไม่อยากเสียค่าส่งให้สั่งรวมกับสินค้าตัวอื่นๆของบ้านก้อนคำจักอย่างหนึ่งก็ได้สอบถามได้ติดต่อได้เลยค่ะสั่งซื้อได้090 292 7416

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายแต่ว่า
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาดกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
0: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
0: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดได้ว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
0: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ

0: ผ้ามันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เอาสบู่ทูตัวแม่จะถูนั่นแหละ
2: ใช่แม่สบู่เอาสูตรทูตัวอย่างเดียวหนึ่งโลเนาะแม่เนาะ
1: เสียงเขาว่ามีงานตาของเขาแล้วมาทูตะโดนเนาะตาเสีย
2: โอ้เอาเสียตะหึงแล้วค่ะแม่
1: เสียได้วันที่25แล้วล่ะ
2: 25เดือนที่แล้วมันบ่ค่ะ
1: จ้ะ
2: โอ้อายุเท่าไหร่ค่ะตาอายุเท่าไหร
1: ่95ป
2: ีโอ้ก็สิแบบเบิดไปแบบเหมือนโรคชราไปเลยบ่ค่ะแม่
1: จ้ะ
2: แล้ว
1: ก็มีโรคความดันยังตามภาษาผู้ชาย
2: จ้าโอ้95ปี
1: แม่ไข่แม่ของก็บ่มีเสียง
2: โอ้ส่วนงานสิแล้วแม่เมื่อเจ้าภาพนี่แป๊บสวอยไปนําเลยเด้
1: จ
2: ้าโอ้แสดงความเสียใจด้วยนะคะแม
1: ่จ้า
2: จ้าจ้า
1: เมื่อใดของก็มีเสียง
2: ก็มีเสียงเสียงยังเสียหายอยู่เลยนี่คงนั่งฟังนะ
1: เสียงเสียหายไปหาหมอหลายหมอแล้ว
2: พอเขาเมื่อยน้ำเนาะแม่เนาะพักผ่อนพอเพียงพอ
1: จ้า
2: จ้าจ้าแม่เดี๋ยวส่งออกให้นะคะ
1: จ้า
2: ทูตัวหนึ่งโลขอบคุณแม่มากๆค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สูงนั่ง
0: จ้าจ้าแม่
1: แม่สั่งยาหนวดแม่
0: จ้าน้ำมันหนวดไม่เอาสูตรใดดีคะ
1: คุณว่าเอาสูตรถอนเบิด
0: จ้านวดร้อนกี่ขวดดีจ้าแม่
1: สองขวด
0: จ้านวดร้อนสอง
1: เอาอันนี้น้ำเอายาตาน้ำกระปุกหนึ่ง
0: จ้าแล้วก็สายตากระปุกหนึ่ง
1: เออ
0: จ้ามียังอีกไหมจ้าแม่ตอนนี้
1: มีแนวแถมอยู่บ่เอาซ่อมนี่มีเนี่ยมีแนวแถมอยู่บ่
0: ของแม่มันเป็น950แม่จ้ะแม่เอาสบู่ไปจักก่อนบ่คะแม
1: ่เออเอาสบู่ก่อนนึงก็ได
0: ้เอาถูโตเนาะแม่เนาะ75บาท
1: เออ
0: ถูตัว75มันก็จะเป็น 1,000 กับ25บาทได้ของแถมค่ะแม่
1: เอาผ้าขนหนูเด้อแถม
0: จ้ะแถมผ้าขนหนู
1: เอาสีงามๆนี่เด้อ
0: จ้ะอุ๊ยสิเอาเลือกงามคืออีแม่นั่นแล้ว
1: เป็นปากหวานน้อง
0: บ่มันงามคือดีเจเด้ต้องเอางามคือผู้สั่ง
1: เอางามคือดีเจหั่นแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หยาดมันบ่งามนี่แล้วแม่ต้องเอางามคือผู้สั่ง
1: สีน้ำเงินมีอยู่บ่สีน้ำเงินหรือสีฟ้า
0: น่ะน่าจะมีอยู่ค่ะแม่ออกน้ำเงินออกฟ้า
1: เออเอาตัวนั่นล่ะ
0: จ้ะจ้ะได้ค่ะแม่ก็เบอร์เก้าอีแม่เลยเนาะเบอร์นี
1: ้แม่นเบอร์เก้า
0: ได้จ้ะแม่เดี๋ยวข้อมูลเดิมอีแม่บ่ได้เปลี่ยนหยังนะคะ
1: บ่ได้เปลี่ยนหยังแม่บ่ได้เปลี่ยนหยัง
0: จ้าได้จ้ะแม่คุณแม่อยู่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
1: แม
0: ่แม่พันจันทร์คะแสง
1: แม่ขอฟังเพลงนั่นเด้อ
0: รอบที่แล้วอีแม่ได้วิทยุผลตัวเนี้ยไปแถมมันบ่ค่ะ
1: แม่น
2: ขอบคุณหลายๆก็แล้วกันค่ะสำหรับนะคะทางด้านแม่พันจันทะแสงนะคะแม่อยู่ตำบลค่ำไหลอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะรอบนี้แม่สร้างเอาเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดร้อน2ขวดนะคะบำรุงสายตาก่อนค่ำอีก1กระปุกแล้วก็สบู่ก่อนค่ำสูตรทูโตอีก1ก่อนนะคะยอดรวมเป็น 1,000 กับ25บาทส่วนของแถมเอาเป็นผักขนหนูสีฟ้าหรือสีน้ำเงินแม่ว่าเอางามงามเอางามงามเดี๋ยวเลือกให้งามเหมือนคนสั่งเลยจ้ะแม่ขอบคุณสำหรับนะคะทางด้านคุณนวลจันทร์การะเลขอยู่ที่อำเภอนำยืนจังหวัดอุบลราชธานีน้ำนะคะสร้างเป็นกาแฟก้อนคำ2กล่อง600บาทกระใสเส้นก้อนคำ1กระปุก450บาทนะคะน้ำมันเขียวก้อนคำน้ำ1ขวดนะคะ195หยอดรวมค่ะเป็น 1,245 บาทแล้วก็ของแถมนะคะเป็นน้ำมันนวดก้อนคำสูตรเย็นค่ะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์คุณพ่อคุณแม่ที่กำลังติดตามรับฟังค่ะบ้านก้อนคำกันอยู่นะคะตอนนี้เป็นนาทีของกุ้งนางค่ะหนึ่งในทีมงานของบ้านก้อนคำรับหน้าที่ส่งเพลงเพราะๆเป็นความสุขไปด้วยฟังเพลงไปน้ำจ้าแม่สร้างสินค้าของบ้านก้อนคำไปน้ำนะคะต่างก้นต่างอาศัยกันเนาะแม่เนาะ0902927444

นี่คือกับตามหาสายแน่นส่งฝากตอนไปค่ะจากมิตรใหม่พัฒนาอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะฝากเป็นความสุขกันไปทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่อยู่กับลูกหลานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเป็นแรงใจให้กันและกันขอบคุณคุณแม่วิภาสารคามอีแม่โทรมาบอกขอเพลงเด้อฟ้าร้องน้องช้ำแม่บอกเดี๋ยวแม่จะคุยกับเพื่อนๆเรื่องสินค้าอยู่นะอีแม่ว่าถาได้แม่อีแม่ให้ความหวังลูกสาวแล้วได้ถาได้ตอนนี้สินค้าจากบ้านก้อนคำขันกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำและน้ำมันเขียวก้อนคำค่ะ

0: คุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: จากบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำน้ำมันนวดก้อนคำน้ำมันเขียวก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำอยาก
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร0427

090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาด้วย
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้ผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444
3: ปิ้งสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
4: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมนั่นแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: ้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
1: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
2: เบาไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: เป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
1: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
2: ป้ายายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
2: เออแมนอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่ง
1: เอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย้าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

สบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสร้างซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีนามบ่หอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้พากันสืบไว้อย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ่งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: บ้านสมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าว่าไรตีดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากทุ่งดอกเสียงแค่

ตอนรับนะคะทุกท่านเลยค่ะตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่เบรกที่2กันค่ะชั่วโมงที่2ของรายการชั่วโมงนี้ค่ะจากบ่ายโมงไปจนหอดบ่ายสองโมงตรงนะคะหนึ่งในทีมงานของบ้านก้อนคำดีเจกุ้งนางรับนาทีขึ้นฮานขึ้นเวทีคือเก่าเหมือนเดิมอยากเพิ่มเติมเพลงค่ะสั่งซื้อสินค้านะคะจากบ้านก้อนคำอีเมลกดโทรศัพท์เลยค่ะคุณพ่อกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยเบอร์เก้าเบอร์เดิมค่ะ0902972444ตอนรับมาเพลงนี้นะคะห้องไห้ไส้เดือนในงานเพลงเพราะๆนะคะศิลปินจากทางสปป.ลาวแนะนำมาจากนะคะแม่พันจันทแสงขอบคุณอีแม่นำกระแล้วกันค่ะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนคำนะคะแม่พันว่าแม่ยังบ่เคยสั่งกระปุกนั่งจักเถื่ออันนี้เถื่อแรกแม่ว่าขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะจริงๆสร้างได้ทุกช่วงรายการค่ะแม่จ๋านะคะเป็นทีมงานเดียวกันสะดวกช่วงใครได้เลยตลอดแอมจะแล้วนั่งห้องทีมงานเดียวกันนะคะทำงานเป็นทีมสะดวกช่วงของดีเจท่านไหนได้เลยนะคะไม่เป็นไรนะแม่นะอีแม่สิเลตนแสดงบูแม่ว่าแม่ยังบ่เคยสั่งกับกุ้งนั่งสั่งกับพี่บอยสั่งกับดีเจดิวรอบนี้แม่เลยว่าเอาสั่งกับลูกสาวก็น่าขอบพระคุณมากๆค่ะ0902927444

0: สายเหมือน
1: สวัสดีค่ะ
2: ของไม่ห่างเลยจ้ะ
1: จ้าของคุณแม่ทองสุขพิมโคตรนะคะ
2: จ้าปกติ
3: ตีมือเดียวนึงดิ
1: อ๋อจ้าแม่อีแม่สั่งไปมือใดนะคะ
3: สั่งมือวันจันทร
1: ์แม่ทองสุขพิมโคตรเดี๋ยวลูกสาวเบิ่งข้อมูลอีแม่แป๊บนึงนะคะแม่จำช่วงเวลาใดบ่คะเป็นเช้าเป็นบ่ายเป็นเย็นไหมคะแม่
3: บ่ายโมงนี่แหละจ
1: ้
3: ะ
1: โอ้บ่ายโมงก็ช่วงคุณแม่ทองสุขแม่ทองสุขพิมโคตรโอ้ยแม่สั่งกับกุ้งหน้าเงินบ่คะ
3: แม่นจ้ะ
1: จ้ะอยู่ที่อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวกาแฟก้อนคำ4กล่องแล้วก็ของแถมเป็นน้ำมันนวด
3: ไม่ใช่กาแฟก้อนคำ3กล่องแล้วก็กระไซเซนปุ๊กนึงมาจ้ะ
1: เดี๋ยวนะคะแม่กระสันแม่ทองสุขพิมโคตรเดี๋ยวเด้อแม่เด้อเอาไม้อีกจักรอบดูขอมูลมันคือขึ้นเป็น4แม่ทองสุขคุณแม่สั่งวันไหนนะคะ
3: สั่งวันจันทร์ว่ามันวันจันทร์
1: วันจันทร์หมู่ว่านเนาะแม่เนาะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 020-2942-44 090-2942-44 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

นอนค่ะสมุนไพรมุงสายตาแบนก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mơn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้มซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับให้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมกดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาติน

ไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสุก้อนสีชมนันลาคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาทรงมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่คอยรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่งไทยเงาๆกะสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ย
1: บักจงคือว่าคอยรักเจ้าเด้อคอยรักเจ้าเด้อคือว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่องกล่องชุดคุ้มค่าชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 ศูนย์เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอกคุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090 292

0: 044-290-2744เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำปกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักหัวหยองท้องไทยปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

ยากลืมเย็นอันหนึ่งผลงานเพลงนะครับอยากยาเอ่ยจินตราพุ่นลาบหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับให้คุณตาคุณยายได้ฟังกันครับผมอาชีพนิวันไรเวนสองแขนนบจอกอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเอียไอน้องนุงลุงป่านาอาพอห่างแม่ไม้ตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติมารับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่เคารพรักทุกท่านครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าฟังนำรถนำลาพ่อข้าแม่ขายกะหะบดีเมธีนักปราชญ์สู้ขู่สู่คน

กับผู้บ้าเดียวกระเตนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาคาเปตาเขดังบีตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงพะเพลาะสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่เวลาหอดเวลาแล้วก็ขึ้นตั้งนางหานมาเว้ามาจามาจาจิงจุยกับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการคือเก่าคือเดิมครับลูกในบ้านบ้านในสวนลูกในบ้านบ้านในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมูเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมได้เดินทางมาหอนมาถึงแล้วครับมาเอาแนวไปไหวมาเอาในดอกไปบ้านมาเอาแนวความดำและกะขี่ขานไปไหวถ้าตื่นสวยสันตัวอีพวยแม่ครับมาแล้วเด้อมาแล้วเด้อมาหอนมาถึงแล้วเด้อให้เจ้าตื่นเมื่อตาหันเข้ามาฟังล่ำนุ่มเดี่ยวกริตนั่นเอามาต้อนสันตัวข้าแต่นอนวิ่นอยู่นั่นแล้วตื่นขึ้นมาท่านแม่ยังบรรยากาศยังดีเนาะลูกขึ้นมาอีปวยเมียครับมาฟังเพลงมวนเพลงเพลอมาฟังล่ำมวนนะครับบ้านสมุนไพรก้อนคำตากฝนมาแต่บ้านพุ่นละอีพวยแม่ครับฝนตกเดี๋ยวเนี่ยเปิดมือเอาโหลดเวปานนี่กับบ่ทันได้ตกอยู่เดลิ้นอยู่ได้ตอนนี้ก็ได้เห็นดีเจกุ้งนางว่าทั้งขวัญแก่นฝนมาแล้วว่าซั่นคันว่าบ่ได้ยินเสียงก็แสดงว่าเอาเครื่องลงเพิ่นว่าเป่าบ่ทันได้ขาดคำนะครับฝนบึ้มลงมาโลดมาแต่ฝนไข้เนียอยู่เพิ่นว่าฝ่าอย่ามาเด้อพ่อแต่บอกว่าฝ่าอย่ามาเด้อเสียงดังตึ้มโลดเว้ย

0: ของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เส้นแม่ก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ุ่นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำสเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานกเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ขึ้นมาแม่ลุกขึ้นมาแม่มาเฮียบังไฟน้ำกันเนี่ยกับแม่ใหญ่ท้องเปลี่ยนแม่ใหญ่ท้องเปลี่ยนเราพาเฮียบังไฟอยู่เนี่ยโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้เพิ่นว่าก็สิมาปวดมาปวดแต่ละเนาะอีแม่กระดับถ้าเป็นก่อนล่ำซิงนะกระับเจ้าแม่ลำกรอนคุณแม่ทองแปนพันบุปผาถ้าจีบเอามาฝากเอามาต่อนนะกระับคันว่ามันสิเปิดหลายมันกะสิเหย้าปวดอีแม
1: ่
0: เนี่ยเปลี่ยนชั่วโมงพุ่นละเว้ยคุณแม่สายสมอนแสงสว่างบ้านบูรพานาคารับตำบลดอนใหญ่อำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี คุณแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อลูกเด้อว่าสันสินค้ามาหวานมาถึงหน้าเฮียนหน้าบ้านดีแม่ละได้รับเป็นที่เรียบร้อยป่ะนะคุณพ่อว่าหอยขอฟังเพลงน้ำแน่ว่าของคุณแม่ท้องเปลี่ยนเด้อว่าสันเจ้าท้องเปลี่ยนล้ำสิ่งเพิ่นว่าแป๊บเดียวก็เลยหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับผมห่าวใส่ย่ำฝนนี่เมียลายปู่ลายคนกันนอนฟังวิทยุอยู่ลุกขึ้นมาฝ่อนน้ำกันตัวการฝ่อนก็เป็นการออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งดิแสดงว่ามวลในจิตในใจอยู่แล้วเนาะคุณแม่ครับคันว่าผู้ใดฟังแล้วก็ยังบ่ฮาวก็ยังบ่มวลในจิตในใจอยู่ก็แสดงว่าก็แสดงว่าบ่มวลเท่านั้นตัวเนาะกันฟังแล้วมีความสุขมวลในจิตในใจนี่ห่าวใส่จังสินะโอ้ยมันกะเป็นตาอายุยืนได้ละเนาะอีฟอยแม่สวัสดีครับคุณพ่อทวี
2: ลูกลาให้เปิดยุพินสายใจเพราะฟังแน่จังก่อนแน
0: ่ยุพินสายใจติก่อนใดก็ได้แม่นบอกคุณพ่อ
2: ครับ
0: โอ้โอ้โอ้ลูกตั้งไว้แอบรักโคศกพอดีเดี๋ยวสิเปิดสู่ฟังเด้อพ่อเด้อ
2: ครับผม
0: ครับผมนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณพ่อทวีจันทราชเผอิญตั้งแอบรักโคศกของคุณแม่ยุพินสายใจอยู่นะนะบ่ได้ลัดคิ้วเด้อแต่ว่าตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนี่พ่อเพิ่นก็เลยมาขอน้ำก้นซะเด้กะสิได้เปิดในฟังซั่นตัวเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับ
3: เก็บเงินหาเงินสิพ่อได้สู้ยาสิเจ
0: ้า090ครับ2927444 902-927444ครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
4: โอ้ยแม่ถาของคือบ่ฮอดจักเทื่อว่ะ
0: อีแม่ถาของคือบ่ฮอดจักเทื่อไอ้แม่สั่งมื้อได
4: ้สั่งมื้อว่านยามมื้อเช้าบ่ได้ไปตั้งแต่เก้ามันก็ฮอดแต่เที่ยงพุ่น
0: อีแม่สั่งมื้อว่านนี่แม่นบ
4: ่แม่นอยู่ยามมื้อเช้าย
0: ามมื้อเช้าก็จะส่งไปมื้อว่านนะครับอาจจะบ่มื้อนี้ก็อาจจะเป็นมื้ออื่นครับผม
4: แต่แต่ว่าสิไปอาน้ำไม้ก็เลยบ่ได้ไปถาของย่านเข้ามาหาบ่เห็น
0: โอ้โอ้คันไว้แม่ก็ไปก็ไปได้เลยนะครับคันว่ามีคนโทรหาคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่ามือนี่แม่บ่ว่างมาส่งมืออื่นได้บ่ก็ว่าเขาถ้าก็บอกเขาค่ะ
4: เอ้ยอีแม่อีแม่ก็ย่างบ่อันนี้เนาะ
0: เ
4: ขาป่วยติดเตียงฉันได้เดียวนี่ย่างพ่อจุ๊ยจ่านี
0: ่โอ้นั่งย่างพ่อจุ๊ยจ่าคือเด็กหน่อยเพิ่งหัดย่างในวัยแม่
4: เอออยู่ก็อยู่ผู้เดียว
0: เอออยู่ผู้เดียวแล้วผู้ใดพาไปหาอนามัย
4: อันก็ว่าสิย่างไปแหลมบ่ไกลปานใดอยู่ปากทงนี
0: ่โอ้โอ้ก็สิย่างไปติโอ้ย่ำได้แล้วจังสิฮอดอีแม่บาดเนี่ย
4: ย่านบ่ไปก็คือมื้อนี้มันค่ำแล้ว
0: โอ้มื้อนี้มันก็บ่าย3กว่าแล้วเนาะแม่เนาะตอนนี้เนาะ
4: แต่นอนดาอยู่เบิดมือจะเก่าในเที่ยงก็มาฮอด
0: จ้าบ่มื้อนี้ก็อาจจะเป็นมื้ออื่นได้แม่เด้อ จ้าใจแม่ครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับนะครับผมสว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: สวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่วานอินทรีนะครับทางตำบลโนนงามไอแม่วาสั่งตั้งแต่มื้อวานนะครับเอาบ่มื้อนี้ก็อาจจะเป็นมื้ออื่นนะครับคันว่ามื้อนี้บ่ทันได้สอดก็อาจจะเป็นมื้ออื่นเด้อแม่เด้อเอา090ครับ2927444ครับ0902 9274444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เว้าจาหน้าใหม่กับพี่กับน้องกับแฟนเพ่งแฟนรายการเฮาอยู่มองนี่ตรงนี้นั่นละครับผมสวัสดีครับคุณแม่ผักบุ้ง
4: นอนฟังใจคนอยู่ดี
0: นอนฟังนอนฟังเสียงอยู่ตี
4: นอนฟังเสียงจริงก็ฟังสายฝนตกกูเจ็บๆอยู่นี
0: ่โอ้ทางบ้านพังเมฆเขาเป็นจังได๋ฝนตกแห้งบ
4: ่บ่ค่อยบ่แห้งพอดีรำคาญ
0: บ่ค่อยบ่แห้งพอดีตีพอดีแต่รำคาญนี่แหละว่าตี
4: โอ้ยแค่มันบ่สูดก็สิใครอยู่อันปะสูดมาเลยเลยหนาวอยู่ผู้เดียว
0: โอ้คั่นนั่นคั่นว่าบ่สูดก็ใครแน่อยู่ล่ะว่าตีอันนี้น่ะสูดเด้อแม่น้อก็ธรรมดาละสาวโสดก็นอนเหงาอยู่นั่นละ
4: หาให้นะจอน
0: บ่ได้ยากบ่ได้ยากอีเมียคั่นว่าอยากได้ในแถวอยู่หน้าสถานีเนี่ยบ่อึด
4: อยากไปเลี้ยงงัวนะอยากเลี้ยงควายนี
0: ่โอ้งัวควายคิดว่าเพิ่นบ่ค่อยมีปานใดแล้วงัวควายเดี๋ยวเพิ่นนอนกอดขวดเหล้าอยู่เอาบ
4: ่อยากไปนอนบ่อยากไปเลี้ยงควายพันธุ์นะ
0: อยากมาเลี้ยงควายทางอุดรว่าติ
4: บ่เลี้ยงควายพันธุ์เสีย
0: โอ้ไปหาเลี้ยงควายติควายพันธุ์ว่าติควายพันธุ์นี่หยังล่ะว่าติหน่อหอยว่าพันธุ์กับเพชรอุดรพันธุ์เมืองไทยพุ่นเด้ว่าซั่นบ่แม่นก็หยังว่าเนาะอันก็สิบ่แม่นจังได๋ข่อยมาทับไปทับมากับมือไปทับเขาอยู่ฟาร์มเพิ่นน่ะเพิ่นว่าบ่แม่นแหมข่อยตัวมันพันนี่หยังเดียวนี่ว่าซั่นเอ้าบ่ใหญ่นี่ก็คุยบ่รู้เรื่องก็ยังว่าบอกว่าพันเพชรอุดรเพชรอุดรพันเมืองไทยก็ยังว่าไปมาๆแล้วแต่สิพันนี่หยังแล้วล่ะว่าเห็นโดพุ่นน่ะมันพันอยู่พุ่นน่ะคือสิตายเลยหยังเพิ่นว่าโอ้ยเนาะมันก็กระพันเนาะ
4: ยายมาเห็นว่านี่ดอกขาวควายพันนั้นเสือกนาตีนขึ้นใจแล้วขึ้นจะคู
0: ่ก็เลยขึ้นจากหัวว่าตีแม่ขึ้นคว่ำ
4: จะคู่ว่าก็เลย
0: ก็เลยมาขึ้นเลยวันนี้
4: ไปว่าขึ้นซาใจโอ้คุณนึกว่าควายพันคุณนึกว่าเสือกพันตีนควาย
0: มันคนละพันกันเนาะ
4: ก็เลยหัวตาว่าเจ้าหัวพี่ชักเอาหัวก็เองเป็นควายอันบักอันนะบักลมพันเสือกขาม
0: าก็เลยมาขึ้นพ่อว่าตี
4: เลยขึ้นพ่อหมูก็ได้ลูกมือคืนดิ
0: โอ้ได้ออกจากหมูไอ้จากตัวเรา
4: 14ตัว
0: โอ้คือหมานแท้เน
4: าะใครอยู่ใครอยู
0: ่ใครอยู่ว่าตีมือนั่นก็ออกมามือนี้ก็ออกอีกแล้วว่าตี
4: คนเจ้าสี่สัจ
0: เจ็ดตัวโอ้สิเลี้ยงไว้บ่เนาะวันนี้สิบ่ได้ไปขอหมูหน่อยทางพุ่นมาเลี้ยงบ่เนาะมื้อนี้เน
4: า
0: ะ
4: บ่ได้ขอดอกมาลดขับรถมาเลยเติมฮ้อนน้ำมันให้พุ่นละมาลดมาลด
0: ของแท้อีหลี
4: มาเลยมาเลย
0: มาเลยว่าติเทียมฮอดพระ
4: บุ้งพอดแผนหมูอี
0: โอ้โอ้โอ้คือสุดยอดแต่เติมน้ำมันให้พร้อมมาเนี่ยเนาะของแท้อีหลีว่ะ
4: เติมมันให้พร้อม
0: อาจารย์แม่มื้อนี้ฟังเพลงใดบ
4: ่นอนฟังสายฝนเด้อ
0: นอนฟังสายฝนของตายอรทัยไว้แม่
4: จ้า
0: ได้เลยนะครับเดี๋ยวเปิดสู่ฟังได้แม่เด้อครับผม
4: นอดดีมีแห้งโชคมาร่ำรวยเด้อลูกเด้อ
0: สาธุสาธุสาธุครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ผักบุ้งคุณแม่พนมเพ็ญนะครับผมเห็นเสียกพันขาคุ้ยนะครับก็เลยมาคืดพ่อเพื่อนก็เห็นแล้วก็สงสัยสิหัวอยู่ผู้เดียวหื้อใดผู้แล้วเนาะ เมื่อคืนพ่อค่ำที่ผมเว้าค่ำที่ผมว่าแต่ก่อนแต่กี่นะครับเคยเล่าให้แฟนเพลงแฟนรายการได้ฟังกำลังเหตุเวียกเหตุการณ์เหตุงานอยู่ปอใหญ่อันหนึ่งเล่ากับยางมาบ้าเดียวว่าฉันเดียวว่าฉันได้เปิ้นว่าคุ้ยตัวมันพันนี่ยังเปิ้นว่าเว้ยก็เลยบอกว่าอีกตัวหนึ่งนี่ก็เก่าเจริญนี่พ่อว่าฉันได้อีกตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งก็พันเมืองไทยแล้วไปทับอยู่หนองบัวซ้อนี่สันดอกนะครับบ่แม่นว่าฉันได้เปิ้นว่าสิบ่แม่นจังได๋ผมไปทับมากับมือนี่ค่ารถ500สันดอกมื้อนั้นนี่จ้างเขาไปทับอยู่ฟาร์มพุ่นน่ะค่าทับ3,000ว่าซั่นเด้อรับประกัน3เที่ยวมันบ่แม่นว่าซั่นยังสิเถียงเฮาอยู่ว่าบ่แม่นอยู่ก็เลยบอกเล่าก็เลยว่าบัดนี้น่ะมันบ่แม่นกล้วยตัวมันพันอีหยังมันสิตายหรือยังอยู่นั่นน่ะไปเฮ็ดอุ้มอยู่นั่นน่ะว่าซั่นเด้อโอ้ยก็เลยเฝ้าถิ่มแล้วเฝ้าไปเบิ่งบัดนี้แม่นอีหลีเนาะพันหลักบัดนี้เนาะจักสิตายเลยยัง
3: เจ้าพี่เด็กเจ้า
0: โอ้ยว่าคนละพันกันเดียวเนี่ย
3: บอลไก่ชื่อสิพี่ไปให้ม
0: าเฮาก็คิดว่าค่อยพันนั่นพันนี่นะบัดใดแท้โอ้ยมันพันหลักสิตายแล้วดีตัวพญายนี่ไม่เห็นกัน
3: ลาดลงเล่น
0: แดดฮ้อนเปียงๆอยู
3: ่พัน60ปีมา
0: เหยียบบ่ยั่งซะแล้วเนาะ
3: โลกใต้ตาบ่ายาม
0: เหยียบค่อยพันค่อยเหยียบตายตัว
3: เก็บหัวปวดท้อง
0: ไอ้แม่นะกระพักบุ้งเพิ่นก็เลยมาคืดพ่ออยู่เรื่องนี้ล่ะเอาไปเอามาเพิ่นได้เห็นแล้วเพิ่นก็หัวบ่เนี่ยเอากระ090กระ292744กระ090 292744ครับ

ต้อยใจดวงน้อยย้ำได้ฟังเสียงควรใจน้องมันมวนนอนเก้าวันคิดพ่ออยากกินหนาปุ๋ยตาข้างเทือนานอนตื่นกับหมุนหนาเป็นพี่ชายหรืออาต่างบ่เห็นตัวแท้ฉันสิแวะมาดูตาดูหน้าบ่มีเวลาเนี่ย

0: ันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำ
1: ไอไออยู่ใส่น้องมาทำคิงให้น้องแน่
0: เคล็ดขัดยอกปวดข้อปวดขาปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชานิ้วล็อกไหล่ติดเส้นยึดชายน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำแก้เคล็ดขัดยอกปวดที่ไหนนวดที่นั่นนวดทุกจุดหยุดทุกความเจ็บปวดกับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำสีดำสูตรร้อนสีขาวสูตรเย็นราคากระปุกละ195บาทพิเศษวันนี้ซื้อแพ็คคู่ราคาเพียง300บาทสนใจสั่งซื้อน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ไอพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีอยากสุขภาพดีก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่พิกุลคำแสงตำบลหนองเรืออำเภอนนสังหนองบัวลำพูคุณแม่ว่าเอาน้ำมันนวดสูตรห่อนกระปุกหนึ่งสูตรเย็นอีกกระปุกหนึ่งเด้อเบาดิวเด้อส่งที่เก่าที่เดิมเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้อนี้อาจจะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ได้รับสินค้านะครับขอบคุณนะครับคุณแม่บัวลีโพแข็งตำบลบันทินโนนสังหนองบัวลำพูเฉกเช่นเดียวกันคุณแม่ว่าสั่งสายตาไปเมื่อวานนี้มาเมื่อนี้อีเมียได้รับแล้วว่าสัน เพิ่นให้กินเวลาได้ละลูกพะนะสายตานะครับก่อนอาหารย่ามมือเสากับย่ามมือแรงย่ามมือเสา1แคปซูลหรือว่า2แคปซูลย่ามมือแรงอีก1หรือว่า2แคปซูลก่อนอาหารเด้อแม่เด้อได้รับเป็นที่เรียบร้อยอีเมียว่ารวดเร็วทันใจสั่งเมื่อวานเมื่อนี้พ่อว่อมาตั้งแต่เที่ยงพุ่นละขอบพระคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำและก็ขอฟังเพลงนะครับคิดถึงจำปีของสาธิตเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเฮาได้ฟังกันเบิดสู่คู่สู่คนนั่นละครับกันว่าบ่หมุนคลื่นนี้จากกันบางเทือบางที่นะครับฝนฟ้าอากาศบ่เป็นอกเป็นใจฟ้าห้องบึ้มบึ้มอยู่กับปีดวิทยุเด้อแม่เด้อเพื่อความปลอดภัยมันไม่คุ้มกันนะครับเมื่อนี่ฟังบ่ได้มื้อหน้าก็ค่อยฟังก็ได้ดอกฝนฟ้าเศร้าซะก่อนจังค่อยฟังก็ได้ทางทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ได้หนีง่ายๆดอกอยู่กับอีพอยแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮาอยู่มองนี่ตรงนี้คือเก่านั่นล่ะครับคันว่าญาณมันลืมจังสี่กาบเอาปากกามีจิกติกไว้ว่าทีมงานบ้านสมุนไพรอยู่ก่อนค่ำอยู่มองใดก็ขีดไว้จนตัวขีดหน้าปัดวิทยุไว้ญาณลืมก็ได้จังใดก็ฝากพี่ฟังน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายแม่น้ำเนเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเป็นคนถูกมาขอหม่นเป็นคนจนมาขออยู่มาขอส่วนตารางเรามาขอเข้าตารางเฮียนคุณตาคุณยายคือเก่าคือเดิมนั่นแหละครับม ีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาไปกินเอาไปทานเอาไปหนวดเอาไปถั่วไปทาเอาไปล้างนาอาบน้ำโทรมาหาบ้าวดิวได้เลยเบอร์เก่ายังเฝ้ารอยังคล้องคอยทาคนตาคนย่ายพะลุงแม่ป่าโทรมาอยู่นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่0902924444 090ครับ2927444อีกหนึ่งผลงานเพลงครับจากผู้สาวโสดชั่วคราวฟังกับผู้เบาซ้ำหน่อยทางบ้านพังเมฆพุ่นละนอนฟังเสียงฝนเพื่อนว่า

0: ยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
0: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนติยาย
1: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: คิดถึงจำปีนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่เพิ่นได้แนะนำกันเข้ามาจากคุณภาษาที่ทองจันนะครับเป็นผลงานเพลงเก่าๆจิบเอามาฝากพี่ตอนน้องให้พะลุงแม่ป้าคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับจากคุณแม่บัวลีโพแข็งไอแม่ว่าคิดถึงจำปีให้แม่ฟังน้ำเนเด้อวาสัน
1: ที่เธอให้ไว้เห็นภาพจำปีครั้งใด
0: 15นาฬิกากับอีก53นาทีนะครับเวลาก็จันจอมอจันเข้าแล้ว
1: จำปีเอ้ยทำไม
0: ครับคุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงปานาอา
1: หนุ่มท้องไรท้องนาลืมคนชื่อมาเสียแล้ว
0: ครับผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก่อนคำ
1: ไม่บางกอกไม่บอกสักคำ
0: ทุกท่านทุกพื้นที่ครับ
1: ดำหรือแม
0: ้ส่งแรงกิจเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยหรือว่านะครับอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้า
1: จำปีเจ้าอยู
0: ่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นโทรมาหาบ่าวเดี๋ยวได้เลยนะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่

0: นบาง
1: 7444น้อง090ครับ292 7444
0: สารยังคอยวันน้องคืนกลับมา
1: หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้ทานได
0: ้จำปีใจดำดำดำ
1: ผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับเอาไปกินเอาไปทานได้เลยเพราะว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0%
0: จำปี
1: ใช้สูคาโรแทนความหวานครับ
0: ทำไมเงียบหายไปเลยอยู่อีสานแห่งแล
1: หนึ่งกล่องนะครับ350บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มหลายปู่หลายคนฟังรายการเราเป็นประจำอยู่นะครับอยากจะลองเบิ่งสักก่อนนะได้ยินแต่ปู่นั่นปู่นี่โทรมาสั่งซื้อ
0: ทำไม
1: อยากจะลองซิมเบิ่งน้ำเพลินเบิ่งกันนะมันเป็นจังใดกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับจัดส่งไปฮอดนาเฮียนหน้าบ้านเพิ่นละครับได้รับสินค้าแล้วจองค่อยจ่ายเงิน
0: เขาหลอกน้อง
1: หรือว่าบ่มันอกบ่มันใจให้พนักงานขนส่งนะครับเขาแกะกล่องให้เบิ่งกระไดครับ
0: น้องคืนกลับมาให้หนุ่ม
1: แล้วก็สั่งซื้อ2กล่องนะครับในราคา600บาทตกกล่องละ300บาทเท่านั้นสั่งซื้อ4กล่องราคา 1,000 บาทตกกล่องละ250จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับส่วนนกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม0902927444 090ครับ2927444ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับพ่อๆกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเฝ้ามุนคืนนี้ไปใส่นะครับสำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

านีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2922-744-090 2922-744-044สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมกอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
2: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านไร่ก่อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสนออยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: สุขอยู่เมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนเท่านั้นแล้วเนาะสุขอยู่ในเมืองคนกินแล้วก็นอนเว้นเท่านั้นละมีความสุขเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แก้วก็เอา
0: คนดูคนมันคนขยันไปอยู่ใส่มันก็ยากมันก็ลำบาก
1: จักขอดมลองอื่นกัน
0: คนขี้ข้านไปอยู่ใส่ก็สบายเสียแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับผู้ใดว่าอีสานแรงจุงแขนมาเมืองแน่นะเสียงพิ้นเสียงแค้นดังจนจนอยู่เนี่ยสีแหลงจังไดเนาะฝนตกอยู่สู่มือสู่เวียดนามท่วมพร้อมพุ่นตกอยู่สู่มือสู่เวียดฝนก็ได้ที่ว่าให้ตกจังไดก็ย่ามาย่ามฝนเนาะกับผู้เบาเดียวกระตนั้นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพี่กับน้องเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับในชั่วโมงที่3เบรกที่3แล้วครับอยู่กับพี่กับน้องตั้งแต่บ่าย2จนถึง6โมงโดยประมาณวันอังคารถึงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์กับพ่อกับผมได้เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นกับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำจะตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านเพื่อละครมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงปลอสู่คุณตาคุณยายเอไอน้องนุ่งลุงปานาอาปอขาเมคายกะฮาบดีเมธีนักปราณเฮาสู่กู่สู่คนสู่มังสู่แจไม่ว่าจะฟังอยู่เฮียนอยู่สั้นอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวให้ปลายหน้านำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายทุกท่านทุกพื้นที่ครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำดำเนินรายการโดยนักรับผู้เบาเดี่ยวกฤตนันลูกในบ้านวานในสวนลูกในบ้านวานในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมู่เจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยหรือว่าสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็ถูกกันเข้ามาได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 090ครับ2927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์สั่งสินค้าเบอร์ขอฟังเพลงเบอร์เดียวกันหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นหลายผู้หลายคนนะครับคุณพ่อคุณแม่เปิดฟังรายการวิทยุยูเป็นประจำแต่ว่าลูกหลาน
1: เสียงล่ำเสียงแค่น
0: เปิดบ่ได้ฟังให้ลูกให้หลานโทรมาอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าโทรมาหาเบาดิวได้เลยเด้อหรือว่านะครับมีลูกหลานที่เพิ่นเล่นเฟซบุ๊กอยากจะเข้าไปเบิ่งนะครับเพจบ้านสมุนไพรก้อนคำหรือว่าสั่งสินค้าทางออนไลน์ทางเพจก็ได้เลยครับสามารถทักไปได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าบ้านสมุนไพรก้อนคำไปสอบถามได้เลยนะครับกาซิมีแอดมินคอยตอบนะครับคำตอบคำถามนะครับคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงปานาอาที่สอบถามกาซิมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับจังใดนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการสะดวกทางใดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะทัก เข้าไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผู้บาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมครับผม
2: แม่ขอฟังเพลงน้ำตาลกลแก้วเนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: น้ำตาลกลแก้วนะแม่เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าได้เลย
2: จำคนร้องไม่ได้
0: ครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดซูฟังครับคุณแม่ครับ
2: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่วรรณาชินนบุตรน้ำตาลก้นแก้วเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดซูพีซูน้องซูคุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับอยากจะฟังเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงวัยศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายเบอร์ขอเพลงเบอร์สั่งสินค้าเบอร์เดียวกัน0902927444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้ครับ

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ไอแม่ชื่อว่าจังไหนครับผู้รับสินค้า
2: ชื่อว่าสวัสดิ์ค่ำน้องคู
1: ่แม่
2: ชื่อสวัสดิ
1: ์ค่ำน้องคู่แ
2: ม่จ้า
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม
2: ่บ้านเลขที่18
1: บ้านเลขที่18หมู่ที
2: ่หมู่3
1: หมู่3บ้านนี้ยังจ้าแม
2: ่บ้านน้องน้อยบ้านน้องน้อย
1: บ้านน้องน้อย
2: ตำบลทุ่งแก
1: ตำบลทุ่งแก
2: อำเภอเจริญศิลป
1: ์อำเภอเจริญศิลป์สกลนคร
2: จ้า
1: เบอร์โทรที่สามารถติดต่อแม่ได้กับเบอร์ที่แม่โทรมาได้บ่คะ
2: จ้า
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้ออื่นนะแม่เด้อมื้อนี้ปิดรอบในการส่งแล้ว
2: จ้า
1: ใจแม่ขอบพระคุณแม่หลายๆฟังเพลงได้บ่เดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟัง
2: เชิงน้ำมูขึ้นนั่นแหละจ้า
1: น้ำมูนะแม่น้อเอาขอบพระคุณสวัสดีหลายครับ
2: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: จ้าจ้าสวัสดีจ้า

ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สวัสดิ์คำหนองคูบ้านน้องน้อยนะครับอยู่ทางตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครคุณแม่ว่าเอาสายตาให้แม่นับในเด้อบ้าดิวเด้อเอากระปุกหนึ่งว่าสันได้เลยนะครับจัดส่งให้คุณแม่นะครับมืออื่นนะครับมือวันศุกร์บุญละครับคุณแม่ครับปอว่ามือในปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อเนาะจัดส่งให้นะครับวันศุกร์เจริญสินเฮากะสิได้รับสินค้าประมาณมือวันเสาร์บ่เกินมือวันอาทิตย์ครับมือวันจันทร์คันว่าสินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำได้เลยได้ไหมเด้อทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามมือเสาร์นะครับโทรถามในห้างเขาได้เลยเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองนะครับโทรถามดีเจสาวสวยแห่งทีมงานได้เลยส่วนบ่ายสองนะครับกระโทรถามในห้างเขาได้เลยครับปวาเมื่อวันจันทร์เบ้าเดียวยุดมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาสนอกสนใจอยากจะได้สมุนไพรบำรุงสายตาเอาไปกินเอาไปทานนะครับเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาเอาไปบำรุงสายตาโทรมาหาบ่าวเดียวได้เลยนะครับ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลเป็นชนิดแคปซูลครับกระปุกละ650บาทเพื่อสุขภาพดวงตาเบิดกับคาเลกไปเมื่อว่านหลายกว่านี่ตัวไปเห็นตาได้อย่างน้อยแม่ส่วนผู้ที่หมานเมื่อว่านนี่อยากได้สายตาเอาไปกินเอาไปทานโทรมาหาบ่าวเดี๋ยวได้เลยเด้อหรือว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำตัวอื่นๆครับบางผู้บางคนอยากจะได้สายตากระปุกหนึ่งและก็อยากจะได้กาแฟอีกหนึ่งกล่องราคาก็จะเป็น 1,000 บาทนะครับเพราะว่าบำรุงสายตากระปุกละ650บาทกาแฟ1กล่องก็350บาทรวมกันแล้วก็เป็น 1,000 บาทนะครับมีของชำร่วยเลือกได้เลย1ชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับอาบน้ำหรือว่าล้างหน้าก็เลือกได้เลยครับอยากได้เสื้อนะครับอยากได้ผ้าถุงแบบนี้ก็ได้เลยครับหรือว่านะครับอยากจะได้ผ้าขนหนูผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวเลือกได้เลยเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสู้คู่สู้คนนะล่ะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครบ 1,000 บาทขึ้นไปของชำร่วยเลือกได้เลยครับนำจิตนำใจจากในห้างบอนศูนย์ทอนใจนำจิตนำใจจากลูกจากหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำ90 292 7444 090ครับ292 7444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: โอ้ยเตือนว่าบ่อยากเว้าป่านว่าเต่ามันกัดมือดึงทอใดบ่มีว่างมาต่างเป็นคนชัยมาอาศัยแต่ข้าวกี้ก็คือดีเว้ากะมวลคันแม่นย่ามได้ส่วนนางเมาเหล้าจังได้เต็งเป็นน้ำโตกะว่าใดเว้าอวดใหญ่ว่ารวยทรัพย์เลยตกอับบ่มีทางมาสร้างเป็นแนวนี้บ่อยากหนีขึ้นเมื่อบ้านหนีสังคมอันน่าเบื่อเลียนจนลามาได้มีเสียใจได้เหมือนบอนแก่บ่มีแล้วย้อนว่าโตอ้าวนั่นล่าที่ไปใส่กันนะจ๊ะ
1: อ้าวที่ไปใส่มาใส่มันก็เป็นเรื่องของฉันคุณจะมายุ่งเกี่ยวในชีวิตของฉันหูบ่
0: อ้าวล่าจ๊ะมื้อนี้น่ะพี่บ่สบายพี่น่ะอยากจะให้ล่าน่ะไปทำงานแทนพี่แน่ได้บ่จ๊ะล่าจ๊ะ
1: นั่นหยังก็บ่สบายซั่นติ
0: จ้า
1: ป้าท้องบ่สบายบ่ได้เฮาต้องไปทำงานแทนฉันให้ได้ไป
0: อ้าวคือจังซี่ดอกล่าจ๊ะคือทางบริษัทเขาถามหาล่าน่ะจ้ะ
1: บริษัทมันเป็นของบริษัทของล่าพอเศรษฐีบ้านนอกบ่ต้องมาเว้าแบบนี้ต้องไปทำงานแทนล่าให้ได้ไป
0: เอาจ้าๆไปก็ไปเนาะคุณล่าเนาะคุณล่า
2: ล่านี่ล่าเนาะเพิ่นว่าแนวเลกา

ที่เริ่มสาดซองขึ้นมายามอรุณงามแสงทองขึ้นซองเลื่อนโอ้ยมาแล้วคนสาวละวันบ่แม่นพ่อบ่

0: ปาดติโทนี่บ่เขาว่าเมืองกรุงเทพมาฮอดแล้วซะมาใหญ่มากวงพะโล้แท้สิไปนําหาไอ้จิ้งจ้อยไสละบาดนี่แม่แม่
1: เ
0: อออันปัญญาว่ามันคือควงกระดอที่เมืองกรุงเทพสิไปนําหาไอ้จิ้งจ้อยไสละแม่บัดนี่กลับเมื่อบ้านซะเนาะแม่เนาะ
1: หึ
0: กลับเมื่อบ้านซะ
1: โอ้ยมึงอย่าบอกไปทัวหลายเถาะกลับเมื่อจังไหนบักปัญญา
0: แม่หยังแม
1: ่มึงนั่นล่ะเป็นผู้เว้าออกหัวคิดให้น้ำหาบาดมาถึงเมืองพอจะขึ้นเมื่อบ้านเกินมึงหวานมึงสมกูลงล่มจะหาแตกเงินบ่มีซื้อสิแตกกินหูสั่นพอว่ากูสูญแล้วบ่ดี
0: เอ้ามันก็ไกลเนาะ
1: เข้านั่นก็มี
0: แม่
1: หึ
0: ท่านบ่เมื่อกับนางเซามีแห้งถ่าไอ้ชิงใช่อยู่รอนี่ฮะที่รอยางขายมาเนาะแม่เนาะ
1: เอาจังซั่นติ
0: เอาจังซั่นล่ะแม่เมื่อบ่แห้งเลยได้เยอะ
1: นั่งก็นั่งแม่ก็เมื่อบ่แห้งล่ะ
2: ลามาบัดนี้แฟนเอ้ยแฟนลาเพิ่นว่าคำนอตัวนี้

0: 란더.
1: กลับจากห้างเกินว่ากลุ่มหอดบานเพลินบ่ทันพักหัวใจหักเหลียวขึ้นหลังมาต่างเสียงคนเอิ่น
2: ชาย
1: เห็นแต่เดินเข้ามาใกล้อุ้ยบักบุญมาตัวนี่แม
2: ่ป้าโทษไอ้บ้านไอ้ซะมาหลังเงยหลังห้ามพะโนแท้หลังนี่ที่ไอ้ใช่สิว่าเสียวน้องกับเมียสิมาอยู่นําได้แม่ไอ
1: ้ปัญญากูก็บอกแล้วนั่นดิว่ามีเงินกูจะส่งไปให้เดี๋ยวมึงติดตามกูลงมาหยังก็กรุงเทพ
2: โอ้ก็ยังไม่เห็นเพิ่มลำด้วยของไอ้ใช่เน
1: า
2: ะ
1: เห็นจังเลยสิมาสร้างความจิ๋บหายกูที่มึงอยากได้หน้าได้ตาหลายมันบ่บักปัญญา
2: โอ้ไอ้ใช่กําลังบอกกับอีแม่ลงมึงด้วยแล้วสิพาจังไหนนั่นน่ะ
3: พี่ชายจ้า
1: จ้า
3: เอาพี่ชายบอกกับผู้ใดที่อยู่ข้างนอกนั่น
1: พี่ชายอ่ะบอกกับคุณแม่โอ้บอกกับขอท่านจ้า
3: อ้าวพี่ชายมีธุระหลายติจังไปบอกกับเขาถึงคนขอท่านจังสลักเข้าบ้านเนาะแต่แม่ล่ะ
1: จ้าจ้าจ้าเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ล่ะอ้าวบักบุญมาเห็นหน้ากูเนี่ยมึงก็อยากได้แต่เงินนี่กูมีอยู่นี่ร้อยหนึ่งไปเอาไปแล้วกลับบ้านพาอีแม่เปื้อซะ
2: เดี๋ยวไอ้ชายเดี๋ยวเงินร้อยเดี๋ยวสิซื้ออีหยังได้ซ้ำนี่แม่คือเป็นจังสันล่ะแม่บาทนี่แม่ตายฮะเงินร้อยเดี๋ยวขอรอสิไปซื้ออีหยังได้บ่นี่แม
3: ่โอ้ยสร้างโกจังสันแท้และในตอนนี้หูฟังเสียงลูกชายลามมืดเพราะปานกำตางงเซอละเมอซองโอ้ยมาเห็นแล้วใจเศร้ามองแต่ท้องซ้ำลูกผู้ตนตั้งมาเบาให้ตั้งหูหรือว่ามันบ่ฮู้เว้าหยอกมวนยังส่ง

Se usted lo buscáis.

0: ปัญญาว่าไอ้ชิงชัยเลยเฮ็ดหยอกเฮาซื่อๆดอกแม่
1: นี่สิแม่นจังซั่นอันจังซั่นก็เฮาก็นอนอยู่นี่แล้วเป็นหยังลูกหลานอยู่หน้าบ้านเพิ่นนี่เป็นหยัง
0: ดีอยู่แม่ดีอยู
1: ่ปัญญาว่ามันแม่มันสิออกมาเอิ้นเอาติแม่ว่านั่นน่ะ
0: ก็ซั่นก็นอนซะแล้วแม่เนาะนอนถ่ายชัยเลยอยู่นี่แหละถ้าเราออกมาหาเฮา
1: จักแม่มันก็สิออกมาดอกติมันหยอกเฮาซื
0: ่อแม่แม่อันปัญญาสิไปหาสิเนาะกินดอกแม่ฮ
1: ะ
0: ปัญญาสิไปหาสิเนาะกินดอกเงินร้อยนึงไปซื้อน้ำซื้ออีหยังมากินห้องทองไว้พ่อบ่หิวนี่แม่
1: เออก็ซั่นไปหาซื้ออย่าหลงเด้อล่ะเด้อ
0: ครับๆ
1: นอนถ่ายบ่มีแม่เด้อลูกหลานเด้อ

จเด้อแม่ป้ามาเป็นมาแข่งสนาขอบคุณเด้อทุกแก้วกำที่จดจ่อรอฟังเสียงว่าสายตาสำเลียงมากมู่แฟนที่เคยยอมเรียกเนื้อตอนนี้ตกถึงมองสาวดวงใจแล้วล่ะปู่

ล้านี่ละพ่อดวงใจนางกะบ่งามบ่ชี้ไล่พ่อเข้าวัดด้วยน้ำเขารูปบ่สวยแผ่วพาวคือดังสาวเมืองฟ้าเฮียกะเนื้อน้องบ่งามรอกสมหน้าซาตาน้องบ่สูงทรงลูกบ้านป้าขาดงรัศดรน้อทุกให้บ่เคยได้นาละเทื่องละย้อนพ่อแม่เพิ่นหน้าพ่ายเกือกกลัวอยู่นะ

0: ้มคุณบ่คือเดิมเอาเบียร์เติมแถมลงในเจ้าของกระปานนั้นบ่คือผันพ่อหน่อยท่านไม่ใจบ่สดคุณมาล่าตัวพ่อแม่หน่อยหลายมือสิแต่งงานมาเนี่ยอารมณ์บ่ดีสิออกไปหากินเหล้าแม่ยาเพิ่นปานนาเอ๊ะนั่นพวกใดมานอนอยู่หน้าบ้านของฉันนั่นแม่นพวกขอท่านเมื่อวานนี่บ่ตายตายนี่ยายตื่นลุกขึ้นมาท่าแม่เจ้ามานอนอีหยังอยู่นี่ป้าโตย่องจังบ่หามันไปสิแตกเด็กตับให้มันตายแต่มื้อคืนนี่แท้จะมานอนเจ๊กะหน้าบ้านของข่อยเฮ็ดหยังสวนทางละนาบ่อึดบ่อยากข่อยสิถอยรถออกรถเข้ามันตันทางข่อยจะฮู้ว่ายายนี่ท่าแม่
1: โอ้ยก็สมาสิเจ๊ดีใจดำเถอะลูกหลานอนแม่ก็นอนอยู่นอกหัวพี่ตัว
0: อ้าวนอกหัวมันก็เป็นบ้านของฉันหน้าบ้านของฉันคือเก่านั่นตัวยายรีบหนีไปเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยก็สมาสิเป็นหายแท้
2: แม่นผู้ใดล่ะพี่แม่นี่แม่แ
1: ต่จังว่าแม่ว่าอยู่เนี่ยเพียงสงสัยลูกหลาน
2: สมาสิดาสิมีสิ่งนี้เป็นตะสั่งแท้
1: แต่พ่อว่าอยู่นี่แม่บักหลานมันก็แม่นตัวแม่นพ่อมึงตัว
2: คนนอนอยู่นอกหัวก็สิบ่ได้เว้ย
1: เป็นพวกมึงแนวบาดกดสวาเนี่ยเถอะไล่เฮาไปนอนในสวนสาธารณะวะนี่แม่
2: นี่คุณนายครับให้ผมถามคุณนายบางจักคําแน
0: ่ถ้าถามมาติล่ะ
2: คุณนายนี่เป็นผู้ใดคือมาด่าผมจังซี
0: ่อ้าวฉันก็เป็นคุณนายอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเจ้าบ่ฮู้จักติยายก็คือกันนั่นล่ะบ่บอกลูกบอกเต้าเว้าหยังเข้ามาบ่ฮู้จักผู้นอกคุณนายเสิร์ชถอกเศรษฐีเฒ่าหัวงอกตีนแตกบ่อต่อซื่อๆบ่ฮู้จักอีหยังเลยเจ้าล่ะ
1: ปัดเบิ่งเด้อล่ะเอ้ยปัญญาเบิ่งแม่เด้อลูกเบิ่งกำปั้นแม่เด้อมันสิร้อยไปใส่ปากคนเบิ่งเด้อลูก
2: แม่บ้านเขาได้แม่เนี่ย
1: โอ้ยแม่บ่ย่านดอกบ้านเด็กกันให้แม่บ่ย่าน
0: น้อยแน่อีแกบ้านนอกโกกตื้อใส่ปือตุ่นเขามาเหยียบอยู่ในบ้านเขาแท้ๆจังยังอ้าปากด่าเขาจัดๆๆๆๆๆอีแกหัวงอก
1: โอ้ยอดบ่ได้แล้วอดบ่ได้แล้วว่าวกับผู้เฒ่าผู้โตมึงอย่าเว้าจังซี่จักเถื่อมึงก็จักบ่เฮ
0: ้ยอย่าจกบ้านนอกมันยังบ่สิบ่กล้าเว้าว่ะแล้วมาบ้านนี้หยุดเด้อยายหยุดเดี๋ยวนี้คนนับปีบ่ฟังว่าละบ่แม่นดงแม่นป่าสั่งมาจากเก้าห้องบ่หนามองสั่งบ่นี่ละบ่ให้ฟังสั่งเก้าสี่อวดเก่งหอยทางดันเจ้าละบ้านใจเปลี่ยงจังแม่นจะไอมันสูนแล้วละมือเจ้าแอวยาป่านี
1: ่นักมันนี่บักกันอีแก
0: โอ้ยตายบ่มึง
2: เจ็บบ่แม่เจ็บบ
0: ่ตายบ่

0: โอ้โห
1: ปาดคือปาดคือปัญญา
2: ครับ
1: มันเอวแม่รุดโบกโอติโลก
2: ค่ำกะไรสองค่ำกะไรมันคือพระโรแท้คุณนายเนี่ย
1: คือเกินแท้
2: ไอ้ท่านจะไปคนกรุงเทพเนี่ย
3: ไอ้ท่านไม่รู้มัน
1: น
3: ี
1: ่จะแม่นตามาเจ๊กับจังสิบก็จะมาไปจากพบจากพ่อแต่เนาะแล้วในตอนนี้คันตีแพ้จนเซ่ลมก็คึ้มดึงหน้าลากแกหมดแล้วเนาะคุณแม่ความอดทนต่อต้านหวานมาสมควรบ่ถอยผู้เกิดมาตั้งแต่น้อยบ่บังเวียดคนไหนอดทางใจพ่อแห้งบ่อยากแข็งแต่ทนกัน
3: แข็งก็แข็งมาแต่ละยี่ได้บ้านนอก
1: เขาดึงหันจนเส้นลมเติมค่ะ

0: ป้าป้ามาเก่งมาดียังแค่นี่เจ้าแม่มันแพ้เด็ดเป็นลูกเป็นเมียนี่เจ้าแม่มันถือกิ๊บหายไว้บ่มาถือกินาสั้นทีลีนี่นาไปยิงเขาตายตัวนี้ยังอย่างก็ถือสโลกจักจะเม็ดโอ้ยบ่มากมาสูญท้ายยกกันเลยว่าได้แล้วมันได
1: ้แม่ไม่อยาก
0: ม
1: ัน
0: จะมาหามกู
1: เฮ้ยมันบาดเขาได้แม่นี่แม่
0: ก็ปล่อยกูซอกกูจะมาจะทำมึงยัง
2: ขอมาเลย
0: ขันเกลียวครับจ้ะ
2: อีแกขอมาเลยอีบ้านนอกนาจง
0: เอ้า
3: ล่าในตอนนี้เสียงลึงโคมผสมห้องหมอชิงชัยใหญ่จากที
4: มาปล่อยเนี่ยนะ
3: ฟัง

0: ้าวอ้าวแยกแยกแยกแม่โอ้โอ้ยายแยกแยกลา
1: พี่ยังพี่มาซอยลาเนี่ยเป็นยังลาเก็บไปเบิดสมองสุอันได้เดี๋ยวนี้พี่
0: มาตีกันจังได้นี่ลาเธอน่ะคนมีความรู้บ่น่าจะมามั่วสุมกับพวกขอทานแบบนี้เลยลาจ๋า
1: อ้าวพี่จ๋าพี่ยายแกนั่นแหละมันมาตบป้าตีลาอยู่หน้าบ้านของเฮาแม่พี่จังสันให้พี่เรียกตำรวจมาจับปันเด้อพี่จังสันลาบ่ยอมบ่ยอมเด้อพี่จ๋า
0: จ้าๆเดี๋ยวพี่จะจัดการให้จ้า

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

ของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมกอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร17

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย้ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระชายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

ีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ตาลก้นแก้วนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากคุณแม่วันนะครับคุณแม่ได้แนะนำกันเข้ามาครับผู้บ่าวเดียวกระตันนั้นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำเหมือนเก่าเหมือนเดิมอยู่กับพี่กับน้องนะครับในชั่วโมงที่4เบรกที่4ครับคนตาคนยายใหญ่อายน้องนุ่งลุงป่าหน้าอานะครับฟังอยู่ทางใดแน่นอน
1: เจ้าแล้วจึงโยถึงมือพี่
0: ทางบ้านโน้นสูงทางนะครับตำบลบ้านทินโน้นสังนะครับคุณแม่ว่าฝนตกแห้งตอนนี้เพื่อนบ้านไอ้เมียบ่ได้ฟังฮอดวิทยุเบาดิวเอ้ยพะนะ
1: ราชนีของนา
0: คุณแม่เพิ่นโทรกันเข้ามาหลังใหม่นะครับ
1: น้ำตา
0: แล้วก็แม่ขอรูปดีเจน้ำในเด้อ
1: เข้าชิมเบื่อแล้ว
0: คุณแม่นะครับได้สั่งกาแฟซองกล่องสายตาอีก1กระปุก 1,250 บาทของจำรวยแม่ว่าขอเป็นผ้าถุง
1: ไม่โกรธเจ้า
0: และก็ขอรูปดีเจส่งในนามของคุณพ่อทองใบศรีลาทางโน่นสูงนะครับทางตำบลบ้านที่อำเภอโน่นสังหนองบัวลำพูขอพระคุณหลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: ตอนร
0: ักเดี๋ยวจัดส่งให้คุณแม่มืออื่นนะครับจัดส่งให้วันศุกร์นะครับเมื่อวันเสาร์เมื่อวันอาทิตย์ได้รับสินค้าเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อ
1: ตาลจ้า
0: ไอแม่ฟังรายการอยู่เป็นประจำได้ลูกหล่าเอ้ยว่าสันได้แต่ว่าไอแม่บ่เคยขอรูปเบิ่งจักเทื่อได้ยินแต่เสียง
1: แม
0: ่มาเมื่อนี่ก็เลยอยากเห็นนะครับว่าหน้าตาเป็นจังไดล้อเหลาเอาการหน้าทางดังคมบ่อีเมียว่าหรือว่าเตี่ยตำดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาคาเปมันเป็นจังไดเดียวนี่พนาม
1: ัน
0: เอาได้เลยนะครับด้วยความยินดีเดี๋ยวจะส่งไปให้ครับคุณแม่ครับ
1: ชิมมัน
0: 0902927444ครับ0902927444ครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับ
2: อีแม่ได้รับไปละ
0: จ้าแม่ได้รับแล้วนะแม่เนาะ
2: เออเขามาจองไห้บางหัน
0: จ้าใจแม่ขอบพระคุณแม่บ้านหลายๆครับ
2: เออขอบใจหลายๆ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณยายวันอินนรีคุณแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อว่าสันทางตำบลโพนงามอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจเจริญขอบพระคุณหลายๆนะครับที่โทรมาบอกลูกบอกหลานและก็นะครับคุณแม่ลำไยมหาหิงครับตำบลนาคำอำเภออุบลรัตน์คุณแม่ก็ว่าฝนตกแห้งเพิ่นมาสินค้าแม่ได้รับแล้วเด้อว่าสันเขาเพิ่งมาส่งวังหนึ่งนี่ละมีแม่รู้ตัวรถตนไอ้พนักงานขนส่งมันขี้มอเตอร์ไซค์มาให้แม่ว่าเปียกหมอดหยอดปานหมาหน่อยตกน้ำพะนะหมาหน่อยตกน้ำนี่แม่ว่าได้ว่าเด้อผู้ข่าว่าเองผู้น้อยๆซะล่ะมาส่งเปียกเบิดว่าซั่นเด้เปียกทั้งคนเปียกทั้งรถอีแม่ว่าเป็นตาลุตนคือหยังนี่คือสีหนาวเนาะเห็นแต่มาหอดหน้าบ้านสั้นคืออย่างเนวาสันแห่งตูน้อยอยู่อีแม่ว่าแม่เลยก็เลยบอกเพื่อนว่าโอ้ยฝนตกกะมานะลูกหล่าเนาะเป็นหยังจังบ่ให้ฝนเศร้าสักวันหรือว่ามาส่งอีแม่มืออื่นก็ได้ตัวลูกเพื่อนว่าปฏิบัติหน้าที่แบบว่าฝนตกกะมาส่งในเดี๋ยวนี้จังใดก็ขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยคุณแม่ลำไยมหาหิงครับทางตำบลนาคำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นและ 090ครับ292744ครับ0902 927444ส่งแรงจิตเติมมาแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้เบาเดี่ยวกฤตนันท์17นาฬิกากับอีก17นาทีครับบรรยากาศยามมื้อแลงเนาะคุณพ่อคุณแม่ลายปู่ลายคนก็กำลังเฮ็ดแนวอยู่แนวกินอยู่ก็มีกำลังนึ่งข้าวเป่าไฟอยู่ก็มีได้เดียวเนี่ยลูกเต่าเล่าหลานลายปู่ลายคนก็กำลังไปจับจ่ายใช้สอยไปตลาดส่วนตัวไปหาแนวอยู่แนวกินคำมาแรงมากคืดยากแต่แนวกินเนี่ยแต่ละมื้อแต่ละเดก็ได้คนมีเงินก็สิคิดว่าโอ้มื้อแรกในกินยังเนาะเนาะคนที่เขาบ่มีเงินมีค่ำคือเฮาเขาก็สิว่าโอ้ยมื้อแรกนี่หาเงินใส่เนาะซื้อแน่อยู่แน่กินสำหรับผู้ค้าก็มื้อแรกนี่สิหาเงินใส่เนาะมาหาซื้อแน่อยู่แน่กินผู้ที่เพิ่นมีเงินแน่เพิ่นก็สิคิดว่ามื้อแรกนี่อาสิกินนี่อย่างน้อเพราะว่าเพิ่นมีเงินอยู่แล้วเด้ส่วนผู้ขาก็สิปนกบเท่านั้นทั่วเนาะมื้อแรกเนี่ยกบเลี้ยงไว้เด้ก็สิจับมาแล้วก็มาปนกินกับผักเท่านั้นตัวหน่อยๆเค็มๆซะแล้วลวกผักสาหร่ายๆเสร็จแล้วเฮ้ยเว้ามาแล้วเป็นตาแสบนะเอากระับ090กระับ292744กระับ0902 927444กับปูบาเดี่ยวกฤตนันท์ครับ

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
1: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นล่ะยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่นล่ะเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ไฟปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
0: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
1: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถือกัดเงินเดือน
3: แม่เอาอย่างไรของแถมครับ
4: เอายังวะ
3: เอาอันใดเน
4: าะเอาผ้าถุง
3: เอาผ้าถุงนะกระดับได้เลยเดี๋ยวลูกจะช่วยให้ดูได้แม่เด้อ
4: รูปดีเจมาให้แม่เบิ่งนำให้เด้อคนร
3: อขอรูปดีเจด้วยเนาะ
4: ค่ะ
3: จ้าคันไปเห็นรูปคนรอเลยจะเฝ้ามุนคืนนี้ไปใส่ได้หรอ
4: เอาแม่ฟังประจําได้ละนมเดียว
3: จะได้เห็นลูกคนรอเลยมุ่นคืนนี้จากกัน
4: นะได้ยินแต่ผู้นั้นมารอผู้นี้ว่ารอก็เลยอยากเห็นน่ะนะ
3: โอ้โอ้โอ้บัดนี้ละสิฮู้จักว่าเงาะปลาเป็นจังได
4: ๋จ้าจ้าเอาสั่นเนาะนมเดียวเนาะ
3: จ้าครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับ
4: จ้าจ้า
3: สวัสดีคร
4: ับสวัสดีค่ะ

0: ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับพี่แม่วาวสายตา1กระปุกกาแฟ2กล่อง 1,250 บาทของจำรวยขอเป็นผ้าถุงเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้นะครับวันพรุ่งนี้เมื่อนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยเนาะคุณพ่อคุณแม่ครับผมสวัสดีครับคุณพ่อสมานครับ
1: บ้าเดียว
0: ครับผม
1: เปิดเพลงสิวถูกใจพ่อพ่อเลยนี่ตั้งในกระไซเซียนได้กระปุกนะ
0: กระไซเซีย
1: น
0: กระไซเซียนมีหลายกระปุกอยู่แล้วไอ้พ่อกระปุกละ450บาท
1: ก้าวกระปุกเดียวเส้นเด้อเส้น
0: เอาเส้นตี
1: เออ
0: ได้ครับผมเดี๋ยวมืออื่นมือหื้อในใจเด้อพ่อเด้อ
1: ครับ
0: โอเคครับผมขอบพระคุณพ่อสมานครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสมานเมืองทานะครับบ้านทาแก่นะครับพี่ปอว่าเส้นไว้ก่อนเด้อว่าซันเดย์ได้เลยนะครับบ่มีปัญหาเส้นมื้อนี้อาจจะวัน2วันปุ๊แล้วจะค่อยใจเด้อพ่อเด้อเอาครับ0902927444ครับคุณพ่อว่าเอากระไสเส้นน้ำแน่เด้อกระปุกนึงเปิดเพียงถึกอกถึกใจปัวกะเลยอยากจะสั่งกระไสเส้นน้ำวัดสันได้โอ้หนอเปิดเพียงถึกใจปัวกะสั่งกระไสเส้นน้ำมันก็ไว้ดีปานนั่นตัวละเนาะเดี๋ยวหาเพียงเปิดให้ถึกอกถึกใจผู้ลังคนนี้ซะก่อนนะเพื่อสิสั่งอีกเด้อ หาเพียงมวนเพียงเพราะๆให้มันถึกอกถึกใจเบิ่งกันนะเพื่อฟังแล้วเพื่อสั่งซื้อสินค้านำซะเด้เบิ่งฟังผู้คุณพ่อสมานเมืองท่าเป็นตัวอย่างนะฟังแล้วมวนเพลงกระถึกอกถึกใจจัดไปกระใสเสียนกระปุกหนึ่งว่าสั่น450บาทเอาได้เลยนะครับคุณพ่อเดี๋ยวจะส่งให้นะครับมือวันศุกร์มืออื่นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับได้รับสินค้าจัดส่งให้ฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางส่วนดอกสนใจผลิตภัณฑ์ตัวใดจากบ้านสมุนไพรก้อนคำแล้วก็โทรกันเข้ามาได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902927444ครับ

สวัสดีค่ะเภสัชโมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: น้ำมันเขียวคุณภาพนะครับผมจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาอยากได้น้ำมันนวดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเขียวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นสูตรห่อนกระปุกสีดำครับเนื้อครีมสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวเป็นน้ำมันนวดสมุนไพรเป็นน้ำมันนวดนาโนนะครับเนื้อครีมละเอียดท่าแล้วบ่เหนียวเนื้อนะนะครับ1ขวด1กระปุกในราคา195บาทนะครับน้ำมันเขียวกับน้ำมันนวดนะครับสูตรร้อนสูตรเย็นราคาเดียวกันเด้อพ่อเด้อแม่เด้อนะครับราคาเดียวกันนะครับสามารถที่จะคละกันได้นะครับบางผู้บางคนอยากได้น้ำมันเขียว1ขวดอยากได้น้ำมันนวดสูตรเย็นกระปุก1แบบนี้ได้เลยนะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศบางผู้บางคนอยากจะได้แค่กระปุกเดียวอยากได้แค่ขวดเดียวส่งบ่ละเบาเดียวนะครับลูกเมียหรือว่าญาติพี่น้องเมียอยู่ปุ้นอยู่กรุงเทพปุ้นแล้วว่าฉันส่งบ่ละลูกหลากระปุกเดียวนึงดิส่งคือเก่าครับคุณพ่อคุณแม่บ่ว่าสิอยู่ภาคเหนือบ่ว่าสิอยู่ภาคใต้บ่ว่าสิอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ไม่เห็นทรามหาดิลบพบนกปรักราชธานีบุรีลมอุดมราชเชนเวศมหาสถานอมรวิมานอวตารสถิตสักทัตยะวิษณุกรรมประสิทธิ์พุ่นดิชื่อกรุงเทพได้แม่นน่ะเป็นชื่อของกรุงเทพเด้นั่นน่ะเง้าคืออย่างในเป็นชื่อที่ยาวที่สุดในโลกพุ่นดินะครับแต่ว่าบ้านเฮาก็เอิ้นกรุงเทพกรุงเทพเอิ้นสันๆเนาะคันว่าเอิ้นเง้าจังซี่ก็โอ้ยเนาะย่ำได้อะไรจังซี่มันก็เง้าปวดนะครับผมอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่ชลบุรีอยู่ระยองจังซี่เฮาก็จัดส่งให้ฟรีเบิดนะครับบอกลูกบอกหลานบอกญาติพี่น้องโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำได้เลยนะครับผมบอกชื่อที่อยู่นามสกุลหรือว่านะครับบอกลูกบอกหลานเข้าไปซ่องอยู่ในเพจก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าบ้านสมุนไพรก้อนคำกับเมืองเกิ่งขึ้นมาหลวดนะครับการทักข้อความไปได้เลยทักแชทข้อความอยู่ในเพจได้เลยนะครับผมว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ตัวนั่นตัวนี้บอกได้เลยนะครับแอดมินเฮาก็สิตอบแล้วเฮาก็สิได้จัดส่งให้คุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการสั่นตัวนะครับหลายปู่หลายคนผู้เฒ่าผู้แก่สมัยโซเมอร์นี่มีฟงมีเฟซเด้นะครับมีการเป็นครีเอเตอร์มือใหม่เอาโทรศัพท์ตั้งไว้แล้วกระเต้นก้องจ้องแก้งแข็งลงสร้างรายได้ส่งงานพิมพ์มากินเข้ากระไทยก้อนที่สิกินนี่ไทยซะก่อนดิมันบ่คือแต่เก่าแต่กี้ได้อีเมลแต่ก่อนแต่กี้นี่กินแล้วค่อยไปไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยหันไทยแล้วจังค่อยกินเดี๋ยวนี่ลูกเต้าเล่าหลานผัวสิกินจังสี่ก็ว่าดิด่าซะก่อนอย่าเฝ้ากินกูถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กซะก่อนส่งงานพิมพ์มากซะก่อนว่าซั่นกันตะขนาดกินเข่าก็ยังเอาโทรศัพท์ตั้งไว้นะครับตั้งไว้แล้วก็ถ่ายวิดีโอก็กินเข่าไปนำมาได้พี่น้องนะมากินเข่าน้ำกันว้ายแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บเปิ้นว่าจางคืออีหยังนี่ก็ว่าแซ่บ ยเนาะทรงงานพี่มากนะครับผมผู้เฒ่าผู้แก่เฮาสมัยซุมื้อนี่มันก็เลยแบบว่าท่านโลกโซเชียลเด้น่ะเรื่องนั่นเรื่องนี้เกิดขึ้นจังซั่นจังซี่คือมื้อนี้ล่ะผู้ที่พิการขาขาดนะครับลูกพาไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็เลยไปจอดมองคนพิการนะครับถึกล็อกล่ออีกบัดนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเล่าดราม่ากันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี่ก็ได้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่เฮาก็ไปเลื่อนเบิ่งเฟซมือก็ตอดไปไทยไปฮู้จักเบิดนะครับว่าลูกอีนั่นเป็นจังซั่นลูกอีนี่เป็นจังซี่มีเหตุการณ์เป็นแบบนั่นแบบนี่วัดป่าอดุลยารามเป็นจังใดจังใดเดี๋ยวนี้โอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นวัดไปจังซั่นจังซี่ฮู้จักเบิดได้ป่าดาเป็นจังใดป่าบัวไข่เป็นจังใดผู้จักเบิดเอาหลวดเนาะเดี๋ยวนี้ท่านสมัยคืออย่างเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เฮาก็ได้แต่ว่าบางผู้บางคนก็ใช้โทรศัพท์ปุ่มกดอยู่ดอกว่าอ้ายแม่ก็สายตาก็บ่ดีรุ่นไอ้ที่ใช้นิ้วตูดตูดในแม่กะเล่นบ่เป็นน้ำเขาลูกล่ะอ้ายก็สิว่าโอ้หลายคุณหลายมองหลายแจ๋เนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับผมเอา090ครับ2927444ครับ090 292 7444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำเอาอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับหยิบเอามาฝากเอามาตอนคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเฮาให้ได้ฟังกันครับ

0: ตอนแผนลวงนางสีดาณบริเวณใกล้ๆวังนางยักษ์อดูลซึ่งเป็นหลานของทศกัณฐ์ได้แหวกธรณีขึ้นมาโดยหมายจะแก้แค้นพระรามจึงแปลงกายแฝงตัวเข้าไปในวังพร้อมตัวเป็นนางกำนันเข้าไปปรนิบัตินางสีดาจนเมื่อมีโอกาส
1: พระมเหสีเพคะเจ้ายักษ์ทศกัณฐ์ที่จับพระองค์ไปหน้าตาไปอย่างไรเพคะวาดรูปให้พวกเราดูหน่อยเถอะเพคะ
2: นั่นสิเพคะพวกเราก็อยากเห็นเหมือนกันน่ะ
3: ขยันขยอกันขนาดเนี้ยวาดให้ดูก็ได้นี่ไง
1: อุ๊ยเป็นไปตามแผน สิงอยู่ในรูปสักเลย
2: ตายแล้วนางนั่นน่ะมันเป็นยักษ์ปลอมตัวมาแน่เลยพระรามพระลักษณ์เสด็จกลับมาแล้วเพคะพระมเหสี
3: ทำไงดีอะลบไม่ออกซะด้วยสิต้องเป็นเพราะนางยักษ์ที่เข้าสิงในรูปแน่ๆเลยอะเอาไปซ่อนที่ไหนดีนะเอาไว้ใต้เตียงบรรทมก่อนแล้วกัน
0: คืนนั้นพระรามนอนร้อนรุ่มระส่ำระสายทั้งคืน
4: ทำไมมันถึงได้ร้อนรุ่มอย่างนี้นะ
0: รุ่งเช้าที่ได้เรียกพระลักษณ์มาปรึกษาม
4: ันต้องมีอะไรแปลกปลอมอยู่ในห้องบรรทมของท่านพี่แน่ไว้เป็นหน้าที่ของ

0: ครั้งนี้โทษคือประหารชีวิตสถานเดียว
1: ไม่นะท่านพี่ได้โปรดไต่ตองอีกสักครั้งเถอะท่านพี
0: ่นี่คือคำสั่งนำสีดาไปประหารในป่าอย่าให้ท่านแม่ทั้งสามได้รู้และเมื่อประหารแล้วต้องนำยวงใจมาให้ข้าดูด้วย
1: พระเจ้าค่ะ
2: เมื่อเดินทางเข้าป่ามาได้ครึ่งวัน
3: น้องรักถึงเวลาอันควรที่จะต้องประหารพี่ได้แล้วจ้ะ
1: พี่สีดาข้าไม่อาจประหารท่านพี่ได้
3: จงแข็งใจประหารพี่เถอะเพราะนี่คือคำบัญชาของพระราชาที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
1: ท่านพี่สีดาถ้าเช่นนั้นข้าขออโหสิฮะสีดาของข้ากลายเป็นพวงมาลัยคล้องคอท่านพี่สีดาไปแล้วน่าอัศจรรย์แท้นี่คงเป็นพระบัญชาของสวรรค์ที่จะให้ท่านพี่อยู่รอดต่อไปเป็นแน่
3: เมื่อเป็นประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเราก็ขอน้อมรับ
2: แล้วนางสีดาก็เดินเข้าป่าไปตามยถากรรมพระอินทร์ทราบเรื่องเข้าจึงได้แปลงกายเป็นควายป่ามานำทาง
4: โอ้แอวนี่แม่นางเดินไปในป่าลำพังเช่นนี้มีจุดหมายจะไปที่ใดหรือ
3: เราไร้ที่พึ่งหวังจะได้พบอาสมของฤาษีขอพักอาศัยพอประทังชีวิตของเรากับลูกน้อยในครรภ์จ้ะ
4: งั้นตามข้ามาข้าจะพาไปพบฤาษีใจดีมีเมตตาตนหนึ่งชื่อวัชมฤกฤาษี
3: เป็นพระคุณยิ่งนัก
2: อาสมของฤาษีวัชมฤก
5: ยังงั้นมาอยู่กับข้าก็ได
3: ้ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
2: พระฤาษีได้เนรมิตกระท่อมเล็กๆให้นางได้อาศัยนางสีดาก็ได้รับใช้ฤาษีอย่างดีมาโดยตลอดต่อมานางสีดาก็ให้กำเนิดพระโอรส
3: ข้าอยากไปอาบน้ำชำระร่างกายจึงฝากลูกชายให้ท่านฤาษีดูแลสักประเดี๋ยวนะเจ้าคะ
5: อ๋อได้สิข้าจะช่วยดูแลให
2: ้แล้วนางสีดาก็รีบไปที่ริมน้ำทันทีฤาษีวัชมฤกก็นั่งหลับตาบำเพ็ญเพียรต่อไประหว่างที่นางสีดาอาบน้ำอยู่นั้น
3: เอ๊ะแม่ลิงตัวนั้นเพิ่งคลอดลูกก็ให้เกาะตัวแม่พาไปไหนตอนไหนไม่กลัวลูกพลัดตกหรือไงนะ
6: ข้าไม่กลัวหรอกเพราะถึงอย่างไรก็มีลูกอยู่ใกล้ๆจะทนทุกข์ยากลำบากยังไงก็อยู่ในสายตาของข้า
3: จริงด้วยสิแต่เรากลับฝากลูกให้คนอื่นดูแล

0: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท
1: ์061 070 2635

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2922-744-090 2922-744สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราบไฮอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
3: ปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
5: ถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงก็จังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
5: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยทรงไห้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
5: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
4: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ําจ้า

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่รอ

0: ยว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: diur yang kraven.
1: สิลืมจังได๋เนาะเพิ่งบ่ทันได้หมุนคืนหนีไปไสยังสิมาลืมกันง่ายปานนั้นเนาะบ่ได้เป็นอัลไซเมอร์ได้แม่ว่าก็สิลืมกันไว้พุ่เด่นว่าก็ได้พักเคารพธงชาติแป๊บเดียวนึงมันสิลืมกันแล้วเด้บ่ทันได้ลืมมีแม่ว่าครื้นนี้ครื้นใจดีเจครื้นใจบ่เคยหมุนคลื่นหนีไปไสฟังแต่รายการนี้ละประจำประจำฟังอยู่สู่มือเอาโลดมื่นตาอาปากขึ้นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าตีสามตีสี่เมียว่ากระเปิดวิทยุโหลดฟังรายการนี้ละได้ยินแต่เสียงเบาเดียวว่าแวะแวะอยู่
2: ผมหรือยังจากไป
1: เสียบ่หลับบ่นอนบ่หมอนี่คือเว้าตั้งแต่ดึกๆแต่ว่าซั่นได้ยินตั้งแต่ตี3พุ่นน่ะ
2: คงลืมผมเสียแล้วกระมังลืม
1: บ่หาหลับหานอนจักเที่ยบ่คนอีหยังคือมาดูมามันมาขยันแต่ตื่นขึ้นมาจัดรายการตั้งแต่ตี3เพิ่นว่า
2: ลืมผม
1: บ่แม่นหลอนบ่ว่า
2: ครับเมื่อก่อนเคยมุนฟังคลื่น
1: ดีเจคลื่นนี่มันคือสิดูคือมันชื่อขยันแท้ว่าสัญญามเว้นก็ได้ยินยามเมื่อคืนขึ้นมาก็ได้ยินอีกเพิ่นน่ะ
2: ผมจาดว่าไร
1: ฟังไปฟังมาเอาห่วยคือสิเว้าความเก่าแท้ว่า
2: ครั้งอยู่ต่างแดนคุณจ
1: บัดใดแท้แล้วแม่นเป็นรายการเทปเนาะอีแม่ยามเมื่อคืนมา
2: เป็นแฟนผมยัง
1: ว่าได้จัดรายการสดแล้วโตเป็นในนอนโกนสอดสวัสดีเว้ย
2: ผมหมดแล้วหรือคุณลืมพวก
1: ฟังตั้งแต่ตี3พุ่นละจนฮอด 6:00 นกว่าพี่เว้ย
2: คล้องคอผมรอใจปรื้ม
1: เอาขอบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการเน่าสู้มังสู้แจเด้อ
2: ผมลัง
1: ที่มุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก่อนคำ
2: ลืมแล้ว
1: เอาขอบุญขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่นะครับขอบบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกออเดอร
2: ์ปลาดี
1: ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ลำพูนแก้วเกตนะครับบ้านห้วยเมกตำบลห้วยเมกอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินธ
2: ุ์
1: กาแฟสีกล่อง 1,000 บาทเทียมนวดสูตรเย็นนะครับขอบบุญขอบคุณคุณพ่อประเทศ
2: กลับใจ
1: จ้องเหล่ายุงนะครับอยู่ทางตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นกระใสเส้นซองกระปุก900บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่พิกุลคำแสงทางตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังนะครับหนองบัวลำพูนะครับน้ำมันนวดสูตรร้อน1กระปุกสูตรเย็นอีก1กระปุก300บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สวัสดิ์คำหนองคูบ้านน้องน้อยนะครับตำบลทุ่งแกอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครสายตา1กระปุก650บาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อทองใบศรีลาบ้านโน้นสูงนะครับตำบลบ้านทินอำเภอโนนสังหนองบัวลำพูสายตา2กระปุกกาแฟ2กระปุกสันดอกเนี่ยคำมาแรงมาแล้วหลงหน้าหลงหลังเลยบ่ท่านได้เท่านะ20กว่า1
2: ผมหรือยา
1: ก็สิหลงหน้าหลงหลังบ่แม่นเป็นอัลไซเมอร์แล้วบ่เนาะ
2: เมื่อก่อน
1: กาแฟ2กล่องสายตา1กระปุก 1,250 บาทนะครับของจำรวยขอเป็นผ้าถุงแล้วก็ขอรูปดีเจด้วย
2: จาก
1: ไปขอบบุญขอบคุณนะครับคุณพ่อสมานเมืองท่านะครับทางบ้านทาแก่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นกระใสเส้น1กระปุก450บาทเปิดเพลงตึกอกตึกใจอีพอจัดไปกระปุกนึงว่าซั่นแต่ว่าเส้นไว้ก่อนเด้อพะนะโอ้ยบ่ได้แถเงินเส้นตัวนี้เนาะบ่มีปัญหาตัวอีพอเส้นมือนี้อาจจะมือซองมือใจเด้อพอเด้อ
2: ฟังคลื่น วันและ
1: จิตใจดีอยู่แล้วละหน้าตาดีและยังบ่พอจิตใจดีพร้อมบ่ได้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะให้เส้นก็ให้อยากเส้นก็ให้เส้นเด้อเดี๋ยว
2: ก่อน
1: เส้นมื้อนี้อาจจะมื้อ2มื้อเพื่อละจังค่อยใจ
2: คุณจดมา
1: แล้วก็ขอบพระคุณนะครับลุงแว่นชัยศรีนะครับตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสายตา1กระปุก650บาทครับขอบบุญขอบคุณทุกการอุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสู้กู่สู้คนนั่นละครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนดอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านสมุนไพรก้อนคำกับปูบาวดิวกฤตนันก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี0902927444ครับ

0: ตาอีสานครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากสายันสัญญาหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายเอียอายน้องนุ่งลุงป่านาอาผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่เคารพรักทุกท่านครับกับปูบาวเดี่ยวกฤตนันท์นะครับมาในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับได้เดินทางมาหอดมาถึงชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วนะครับ18นาฬิกากับอีก31นาที
1: คลื่นกล้ำ
0: บรรยากาศเนี่ยมือแรงเนาะอีเมล6โมงกว่า5โมงกว่า6โมงยังสี่กับมืดอื้อคือแล้วเนี่ยเหลียวเบิ่งนอกสถานีเนี่ยว้าย
1: ช่วยเลย
0: ที่เห็นแต่แสงไฟบ่เนี่ยบ่เห็นบ่รู้จักว่าผู้ใดเลยบ่เนี่ยคนที่ย่างกายไปไกลมาเงาๆตะคุ่มอยู่นี่แม่นคนหรือว่าแม่นผู้ใดบ่เดียวเนี่ย
1: แ
0: ล้วก็เบิ่งขอบคุณนะครับทุกท่านทุกพื้นที่ที่หมุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำจังไดนะครับผู้เบาเดี๋ยวกับฝากไว้น้ำในเด้อนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำฝากคุณพ่อคุณแม่ฝากคุณตาคุณยายนะครับผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพนะครับเป็นกาแฟสมุนไพรในห้างกวางเฮาได้เลือกเอาสกัดคัดสรรเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายให้คุณตาคุณยายได้ดื่มได้กินได้ทานกันนะครับร่วมกันแล้ว32ชนิดพุ่นได้คุณพ่อคุณแม่บ่ธรรมดาเด้นะครับหนึ่งในนั้นมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่จะไปเสริมสร้างไปซ่อมแซมไปฟื้นฟูไปเติมเต็มส่วนที่มันทรุดโทรมไปตามการตามเวลาอายุเฮาหลายขึ้นสุขภาพร่างกายเฮามันก็บ่คือเก่าบ่คือเดิมได้ละครับอายุหลายขึ้นภูมิต้านทานมันก็ลดน้อยถอยลงมันบ่คือเก่าบ่คือเดิมเนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำอยากได้กาแฟเอาไปกินเอาไปทานนะครับทั่วมหาบ่าวเดียวได้เลยผู้สูงอายุผู้สูงวัยนะครับดื่มได้ทานได้บ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นกินข้าวเสียบนอนหลับคือเก่าคือเดิมและอีเมียกาแฟของเราเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลนะครับน้ำตาล 0% ใช้สูคาร์โบไฮเดรตความหวานนะครับผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือว่ากินยาหมออยู่เป็นประจำจังสินะครับดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำนะครับผมสนดกสนใจโทรมาได้เลยนะครับ1กล่องเป็นชุดทดลอง350บาทครับ2กล่อง600บาท1กล่องนะครับมีอยู่10ซองเด้อพ่อเด้อแม่เด้อนะครับกล่องละ10ซองนะครับผมสนดกสนใจโทรมากันได้เลยครับ090-292-7444 090ครับ292-7444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้ผู้เบาดิวสิได้ยำลาพาจากนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการไปสักวันเด้อบาดนี้เวลามันจันจ่อหม้อจันเขาแล้วครับบอยจะไก่จากหน้าเวลาผัดมาลายคือวานแล้วล่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่ขั้นเบาเดียวเบาบ่เป็นก้าวคาราบาไปตัวเราโหสีนะคาราบาท่านจำนี่เก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากระพีกับน้องบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดผาดพังอภัยข้าผู้วากรอนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าหม่นอย่ามองอย่าห่องอย่าให้อย่าไข่อย่าโซ่มืออื่นเวลาบ่าย2พอๆกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมสำหรับวันนี้สบายดีสวัสดีครับ

ปราบสิบทิศภาค2โมซาจาแซบตอนที่109จากบทประพันธ์ของสิงขอนแทนที่เอกรัตจะโกรธเขากลับพยักหน้าเพราะใช้วิจารณญาณดูแล้วจ่าผู้นี้พูดตามเนื้อผ้าจริงๆร้องผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนและรักษาการแทนผู้กำกับถอนใจนิดนึงแล้วก็เอ่ยว่าจ่าผมเข้าใจคำพูดและก็ความรู้สึกของจ่าแต่ก่อนอื่นขอบอกว่าผมเป็นลูกศิษย์ของท่านมือปราบสิบแผ่นดินกับท่านมือปราบหน้าตายวินวันทาเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้เลยว่าผมไม่เคยรับเงินโสโครกแม้แต่แดงเดียวอ้อจ่าสิบตำรวจตะไลหลุดปากออกมาพร้อมทั้งเบิกตากว้างเพราะรู้กิตติศัพท์ของนายตำรวจดังทั้งสองดีเมื่อรู้แบบนี้แล้วจ่าก็พอจะเดาออกว่าผมไม่รู้เรื่องที่รองอรชุนกับสบป.นนทชัยเก็บเงินแม้แต่น้อยท่านทั้งสองพยายามแบ่งส่วยให้ผมหลายครั้งแต่ผมปฏิเสธทุกครั้งเพราะฉะนั้นจ่าบอกมาดีเลยว่าใครเป็นมือหาเงินให้ใครและก็จัดการให้ใครจ่าแสบถอนใจเฮือกใหญ่ผมขอโทษครับที่เข้าใจท่านรองเอกลักษณ์ผิดไปมากเฮ้ยไม่เป็นไรของแบบนี้ทุกคนมีสิทธิ์คิดได้ทั้งนั้นเพราะผมทำตัวเป็นแกะขาวในฝูงแกะดำเข้าใจหรือยังเข้าใจครับท่านรองจ่าสิบตำรวจตะไลยอมรับโดยดุษณีสิบตำรวจโทเชนนั่งฟังหน้าตาเฉยราวกับว่าสดับตรับฟังภาษาคนรู้เรื่องและบางครั้งมันก็หันมามองหน้าคนพูดอยู่ไปมาโดยไม่ออกอาการใดๆงั้นบอกมาสิทีซี่ครับดาบเชื้อกับจาระน้องเป็นมือจัดเก็บสวยให้ท่านรองอรชุนจ่าอนุจ่าเกรียงและก็โมทวีเป็นมือจัดเก็บสวยให้กับสบป.นนทชัยครับพันตำรวจโทเอกรัตรีบจดบันทึกรายชื่อลงในสมุดทันทีแล้วก็เงยหน้าถามและกลุ่มอื่นล่ะมีใครอีกก็มีกลุ่มจราจรครับซึ่งก็ขึ้นกับสารวัตรจราจรจังหวัดมีสวยรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดรถบรรทุกอิฐหินดินทรายภายในอำเภอเมืองและก็ต่างอำเภอต่างจังหวัดและก็ที่ผ่านขึ้นล่องจังหวัดเราครับนั่นเอาไว้ก่อนเอาเฉพาะกองเมืองของเรามีกลุ่มไหนอีกกลุ่มสายสืบพิเศษหรือที่เราเรียกว่าสกอตแลนด์ยาร์ดซึ่งขึ้นตรงกับพันตำรวจโทสักกะสวสสกลุ่มนี้ไม่มีอาณาเขตในการหากินแน่นอนเหมือนกลุ่มของสวปนนทชัยและก็กลุ่มของท่านรองอรชุนสืบพอดีไปเรื่อยๆเจอจังๆถ้าปาดได้ปาดทันทีหรือบางทีก็วอให้สารวัตรสักกะไปเป็นหัวหน้าปาดไถเช่นว่าทั้งสามสืบรู้ว่าบ้านหลังนั้นค้ายาบ้าสายสืบทั้งสามนายก็จะรายงานให้สารวัตรสักกะทราบสารวัตรสักกะก็รีบไปขอหมายสารไปค้นถ้าเจอยาบ้าสักหมื่นเม็ดก็รีบบันทึกจับกุมถ่ายรูปกันไว้อย่างแข็งขันขณะเดียวกันจ่าสุรเดชก็รีบแอบเจรจากับเจ้าของบ้านหรือว่าลูกเมียเจ้าของบ้านว่าจะเอายังไงเจ้าของบ้านร้อยทางร้อยยอมเจรจาด้วยอย่างแน่นอนหมื่นเม็ดเหลือสัก20 เม็ดกะว่าให้เหลือสารบริสุทธิ์ไม่ถึง20 กรัมส่งฟ้องจากจำหน่ายเหลือเพียงครอบครองจากโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตก็จะเหลือเพียงโทษปี2 ปีโดยจ้างขี้ยาที่ชอบเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นรับจ้างติดคุกแทนโดยงานนี้ก็ไถเขาเป็นแสนเป็นล้านซึ่งก็ขึ้นอยู่กับของกลางมากหรือน้อยหรือฐานะเจ้าของบ้านเป็นหลักแต่ถ้าไม่ตกลงก็ส่งโรงพักครับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฉบับที่135พุทธศักราช2539ระบุไว้ว่ายาเสพติดให้โทษร้ายแรงประเภท1เช่นเฮโรอีนแอมเฟตามีนหรือยาบ้ามีบทกำหนดโทษผู้ครอบครองดังนี้มาตรา66วรรค1ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง100 กรัมผู้นั้นจะต้องได้รับโทษจำคุก5 ปีถึงตลอดชีวิตมาตรา66วรรค2ถ้ายาเสพติดให้โทษที่ว่านี้มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน100 กรัมผู้นั้นจะต้องได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตมาตรา67
ผู้ใดมียาเสพติดให้โทษร้ายแรงประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง20กรัมผู้นั้นจะได้รับโทษคือจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีพันตำรวจโทเอกรัตน์รัตนาพยักหน้ารับรู้ในทันทีเพราะรู้ดีว่าจากจำหน่ายมาเป็นครอบครองธรรมดาธรรมดานั้นเท่ากับว่าจากจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตจะเหลือจำคุกเพียงปี2ปีตามมาตรา67ถือเป็นช่องทางทำมาหากินของตำรวจหลายท้องที่มานานแล้วผู้ถูกจับนั้นเล่าบางครั้งก็จ้างคนอื่นรับแทนบางครั้งก็ติดเองปี2ปีแล้วกลับออกมาขายยาเสพติดใหม่ถอนทุนไม่กี่วันกี่เดือนก็กำไรอื้อซ่าแบบนี้เมื่อไรคนค้าคนขายยาเสพติดร้ายแรงทั้งหลายจะหมดไปจากประเทศไทยเสียทีในเมื่อตำรวจเป็นเสียแบบนี้เฮ้อรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนถอนใจเฮือกใหญ่ใบหน้าเคร่งเครียดหนักเอ่ยกับจ่าแสบว่าจ่าว่าพฤติกรรมแบบจ่าสุรเดชกับพวกและก็สารวัตรสืบสวนสักกะกระทำไปแล้วน่ะดีหรือไม่ดีไม่ดีแน่นอนครับท่านรองจ่าสิบตำรวจตะไลตอบโดยไม่ต้องคิดไม่ดียังไงรองเอกรัฐก็ถามทันใดเช่นกันท่านลองคิดดูสิครับทุกวันที่ตำรวจเราเกือบทั่วประเทศก็ว่าได้จับเฮโรอีนฟินยาบ้าและก็ยาเสพติดชนนิดกันโครมโครมแต่จับได้เฉพาะพวกปลายแถวนานๆทีถึงจะจับตัวเป้งๆได้สักครั้งก็ด้วยเหตุที่ว่านั่นแหละครับแล้วเมื่อไหร่ยาเสพติดให้โทษร้ายแรงจะหมดไปเสียทีตรงกันข้ามหากตำรวจเราหรือหน่วยอื่นที่มีหน้าที่จับกุมคุมขังพวกค้ายาเสพติดร้ายแรงอย่างจริงจริงจังๆไม่เห็นแก่อมิตรสินจ้างหรือผลประโยชน์ส่วนตนแล้วล่ะก็ผมท้าให้ได้เลยท่านรองภายใน3ปีแค่นั้นยาบ้าหมดไปจากเมืองไทย 100% แต่ก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นที่ต้องขจัดอีกคือนักการเมืองจะต้องไม่ค้าเสียเองหรือเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ก็คุ้มครองพวกค้ายาเสพติดข้าราชการมีสีที่มีกำลังเล็กอาวุธอยู่ในมือก็เหมือนกันให้เลือกยุ่งกับยาเสพติดให้โทษเด็ดขาดเท่านี้ครับท่านรองประเทศชาติของเราจะปลอดจากยาเสพติดร้ายแรงที่ทำลายเยาวชนของชาติหรือคนในวัยชะกันที่เป็นกำลังหลักของชาติได้อย่างแน่นอนครับผมนับว่าจ่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์คนหนึ่งนะเราพักเรื่องยาเสพติดให้โทษร้ายแรงไว้ชั่วคราวจ่าบอกผมมาอีกทียังมีตำรวจกลุ่มไหนอีกที่มีพฤติกรรมทำลายภาพพจน์ของตำรวจเราหรือจะเรียกว่าเป็นมะเร็งร้ายก็ว่าได้จ่าสิบตำรวจตะไลครุ่นคิดแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าพวกตัวยามหรือจุดตรวจครับอ๋อเหรอพวกนี้ทำอะไรยังไงจ่าว่าไม่หมดผมจะขอพูดเท่าที่ผมประสบพบเห็นมาเท่านั้นล่ะครับที่ลึกไปกว่านั้นผมไม่รู้ครับเอ้าว่ามาเถอะจ่าตะไลไม่ลังเลที่จะเปิดเผยอะไรๆให้กับรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนและรักษาราชการแทนผู้กำกับอีกต่อไปด้วยเหตุที่ซาบซึ้งต่อรองผู้กำกับผู้นี้2ประการคือประการแรกเอกรัฐแสดงน้ำใจที่หายากจากผู้บังคับบัญชาคือให้เงินแก่เขาไปถ่ายปืนตั้งหลายพันบาททั้งยังบอกว่ามีเมื่อไรค่อยเอามาใช้คืนไม่มีก็เอาไว้ก่อนประการหลังเอกรัฐเป็นลูกศิษย์ของมือปราบสิบแผ่นดินสงครามยามอุทิศและมือปราบหน้าตายวินวันทาซึ่งจ่าแสบผมยุ่งเลื่อมใสศรัทธามานานแล้วก่อนอื่นท่านหลองจะต้องรู้ที่มาที่ไปของพวกอยู่ตัวยามสำคัญสำคัญเสียก่อนครับฮะมีที่มาที่ไปด้วยหรือจ้าเอกรัฐย้อนถามเพราะฉงนฉงายจริงๆท่านลองครับอันผลประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ย่อมมีที่มาที่ไปด้วยกันทั้งนั้นไม่มีหน้าไหนจะปล่อยให้ไม่ใช่คนของตัวเองหรือว่าพวกพ้องของตนเองไปรับผลประโยชน์อย่างหวานคอแล้งหรอครับอ้าวทำไมล่ะคำตอบง่ายๆก็คือจะต้องให้คนของตนเองไปแสวงหาผลประโยชน์ครับท่านรองเช่นแต่งตั้งผู้กำกับไปลงในโรงพักที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำก็ต้องแต่งตั้งคนของตัวเองจากนั้นก็รับสวยสถานแผ่นดินเรื่องนี้ท่านรองคงทราบดีรู้หน้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตู้ยามที่ว่าเล่าเกี่ยวครับโรงพักเรามีตู้ยามทั้งหมด8ตู้ยามด้วยกันและมีตู้ยาม5ใน8ที่เป็นตู้ยามใสทองคำหือตู้ยามใสทองคำ
พันตำรวจโทเอกรัตน์หลุดปากทวนคำประโยคนี้ครับตู้ยาม5ใน8เสมือนดักไซซึ่งวันหนึ่งจะมีคนหลายสาขาอาชีพเอาเงินประเคนให้กะคร่าวๆตู้ละ 5-6,000 บาทเดือนหนึ่งตก 150,000-160,000 หาตู้ก็ป๋าไปเท่าไหร่แล้วครับก็ตกราวๆ 750,000 นั่นแหละครับท่านรองเพราะจังหวัดเราไปจังหวัดใหญ่ขึ้นเหนือล่องใต้ก็ต้องผ่านจังหวัดเราตู้ยามไซทองคำจึงดักเอาเงินทองเป็นกอบเป็นกำทุกอย่างขึ้นกับไหนดาบเจริญจากกองร้อยผู้ทรงอิทธิพลครับหมายความว่าใครจะไปอยู่ตู้ยามไซทองคำต้องขึ้นอยู่กับจากกองร้อยครับท่านรองแต่ผลประโยชน์น่ะจะต้องจัดเก็บให้ได้ตามเป้าที่จากกองร้อยกำหนดนะครับตามกว่าเป้าเมื่อไหร่ตำรวจชุดนั้นอดได้ออกตู้ยามไซทองคำทันทีในงวดต่อไปครับพันตำรวจโทเอกรัตน์พอจะรู้เรื่องแบบนี้อยู่บ้างแต่นึกไม่ถึงว่ากองเมืองที่นี่จะมีตู้ยามที่ถือเป็นตู้ยามไซทองคำคอยดักเอาเงินเอาทองได้มากมายขนาดนี้แถมยังมีถึง5ตู้ด้วยกันจากกองขึ้นกับใครบอกมาที่จ่าผู้กำกับดีหลกโดยตรงเลยครับอ้อรองเอกรัตน์ถึงบางอ้อทันทีเพราะผู้กำกับดีหลกเคยเอาเงินใส่ซองให้เขาถึง2ครั้งโดยบอกแต่เพียงสั้นๆว่าของฝากจากตู้ยามเราแต่รองผู้กำกับซึ่งตอนนั้นมาอยู่ใหม่บ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับจากนั้นผู้กำกับดีหลกก็ไม่ยอมให้อีกเลยส่วนจะไปอ้างกับนายตำรวจใหญ่นายอื่นๆว่ารองเอกรัตน์รับไปแล้วและผู้กำกับดีหลกถือโอกาสอมส่วนนั้นเสียหรือไม่พระเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ได้อย่างผมน่ะถูกจากกองปูนหมายหัววินาแล้วล่ะครับไม่ให้อยู่ตู้ยามไซทองเพราะผมเบื่อพฤติกรรมแบบนั้นเบื่อไหนยังไงอยู่ดีๆเข้าเอาเงินมาประเคนให้ถึงตู้ยามไม่ใช่เหรอท่านหลงยังไม่เคยเห็นของจริงคืองี้ครับแต่ละตู้ยามจะต้องมีตำรวจมายืนเตร่ที่หน้าตู้ยามคนนึงไม่อย่างนั้นจะได้น้อยเพราะบางกลุ่มถ้าไม่เห็นตำรวจก็ไม่ยอมจ่ายเอาดื้ออ้าวมันก็เป็นปกติธรรมดาของผู้กระทำผิดกฎหมายดีนาเมื่อไม่เห็นตำรวจอยู่ที่โต๊ะจะจ่ายไปทำไมเล่าท่านหลองพูดแบบนั้นถูกเป๊ะเลยครับแต่ในส่วนที่ผมเบื่อหน่ายและก็อัปยศอดสูก็คือเมื่อตำรวจเราหรือไม่กระทั่งผมในตอนนั้นเราว่า 5-6 ปีมาแล้วยืนเต้ท่าอยู่หน้าตู้ยามบางพวกก็ใส่ซองดิบดีบางพวกก็ไม่ใส่ซองแต่เอามายื่นให้อย่างนอบน้อมแต่อีก 2-3 พวกนี่สิบางก็ม้วนเงินและโยนตกตรงหน้าเหมือนโยงกระดูกหรือเนื้อให้หมากินยังไงยังงั้นอีกพวกใส่ซองดิบดียื่นให้แต่พอพวกเราเปิดดูพบว่ามีเงินแถมมีคำสาปแช่งต่างๆนานาด้วยและก็ด่าทออย่างแสนจะเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินพวกสุดท้ายเนี่ยทำเจ็บแสบที่สุดคือเอาเหล้าฝรั่งราคาแพงขวดนึงเป็น 1,000-2,000 ให้ตำรวจโตยามดีใจกันทั่วหน้ากล่าวว่าเย็นนี้จะล่อเหล้าราคาแพงที่ไหนได้ครับพอเปิดกล่องดูในขวดเหล้าที่ว่ากลายเป็นเยี่ยวบางทีก็เป็นอุจจาระปนเยี่ยวครับฮ่าเจอกันถึงขนาดนี้เหรอจาครับโดนมาเกือบจะทุกตู้ยามแล้วครับอ้าวแล้วไม่ตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งเหรอพันตำรวจโทเอกรัตน์ถามเสียงรัวเร็วจะเอาอะไรกับเขาล่ะครับท่านรองเพราะไม่รู้จักหน้าค่าตาแต่ถ้าขาประจำกันจริงๆหรือผ่านหน้าตู้ยามทุกวันขึ้นล่องๆพวกนี้ไม่กล้าหือที่กล้าทำแบบนั้นคือพวกขาจรที่รู้ว่าตำรวจตู้ยามไม่รู้จักหรือทำอะไรไม่ได้แต่เกลียดตำรวจตู้ยามเข้าไส้เฮ้อพันตำรวจโทเอกรัตน์ถอนใจยาวเหยียดเอ่ยถามจ่าตะไลเสียงแปร่งเต็มทีว่าตำรวจตู้ยามโดนขนาดนี้แล้วยังไม่เข็ดหลาบหรือว่าเลิกพฤติกรรมรีดไถๆกับทำตัวเป็นไซที่คอยดักเอาเงินชาวบ้านอยู่อีกหรือท่านลองครับเงินคือพระเจ้าเงินคือแก้วสารพัดนึกเงินคือสิ่งที่ทุกคนต้องการอยู่ตลอดเวลาและก็มากๆด้วยเพราะฉะนั้นตำรวจที่ตู้ยามโดนขนาดนั้นจะโกรธจนตัวสั่นก็แค่วัน2วันจากนั้นก็ลืมไปเพราะส่วนใหญ่ก็จ่ายกันดีอยู่ยังไงล่ะครับคงจะจริงอย่างจ่าว่าแล้วทำไมจ่าถึงถอนตัวจากการอยู่ตู้ยามตั้งหลายปีมาแล้วล่ะเพราะถูกกีดกันหรือว่าเพราะเหตุอื่นเฮ้ยคราวนี้จ่าตะไลถอนใจบ้างผมไม่ได้อยู่ตู้ยามมา6ปีกว่าแล้วล่ะครับสาเหตุก็เพราะว่าครั้งสุดท้ายผมโดนเยี่ยวใส่ขวดเหล้าฝรั่งผมโกรธมากตอนนั้น
ผมเสนอจากกองร้อยให้เลิกระบบเนี้ยแล้วจับลูกเดียวต่อผู้กระทำผิดผลที่ผมได้รับก็คือที่บังอาจเสนอจากกองในครั้งนั้นท่านผู้กำกับขนเก่าสั่งผ่านจากกองร้อยห้ามผมออกไปประจำตู้ยามผู้กำกับขนใหม่ก็สั่งแบบเดียวกันมันก็น่าสั่งอยู่หรอกครับท่านรองเดือนนึงเงินเข้าอุ้งมือผู้กำกับเฉพาะตู้ยามนั้นไม่ต่ำกว่า 3-4 แสนบาทฮึๆจ่าพูดถูกตั้งแต่นั้นมาจ่าก็ได้รับฉายาว่าจ่าแสบใช่ไหมพันตำรวจโทเอกรัฐถามแบบเจาะจงและก็เจาะใจครับท่านรองจะไม่ให้ผมแสบได้ยังไงเวลาหน่วยเหนือสั่งให้กวาดล้างจับกุมในความผิดอะไรสักอย่างไม่ผู้กำกับดีหรอกก็ท่านรองอรชนหรือสวปนนทชัยแล้วก็สวสสสักกะรีบสั่งให้ตำรวจลูกน้องของตนเองไปแจ้งให้ผู้ที่ส่งสวยตนเองทราบให้งดการกระทำในช่วงนั้นช่วงนี้เสียจากนั้นก็รายงานหน่วยไปว่าไม่มีเกิดในท้องที่เช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสักหนึ่งหรือสองตัวอย่างสิปั๊มน้ำมันขายยาบ้าเจ้ามือขายกินรวบ10กว่าหมู่บ้านหรือบ่อนการพนัน 7-8 บ่อนในท้องที่ของเมืองของเราเป็นต้นครับโอ้โหรองเอกรัฐพยักหน้าเข้าใจเพราะรู้เรื่องเหล่านี้ดีจึงสรุปว่างั้นที่ท่านมือปราบสิบทิศสั่งให้ผมทำโครงการกวาดล้างครั้งใหญ่เร็วๆนี้ซึ่งเมื่อผมไปปรึกษากับรองอรชนและก็สวปนนทชัยให้ช่วยหาเป้าหมายคนละเป้าเพื่อทำการกวาดล้างครั้งใหญ่ก็คงฟ้าวอย่างที่จ่าว่าสิแน่นอนครับท่านรองแต่ว่าอาจจะมีลูกเล่นจากท่านเหล่านั้นเช่นว่าหาแพ้รับบาปทั้งสองสามตัวเพื่อไม่ให้ท่านรองสงสัยก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะงั้นผมขอจ่าก็แล้วกันหาเป้าหมายให้ผมสักสองสามเป้าทำได้ไหมได้ครับว่าแต่ท่านรองจะเอาความผิดชนิดใดกลุ่มใดแต่ผมขอออกตัวซะก่อนว่าไม่น่าจะประสบผลสำเร็จอ้าวทำไมเหรอพันตำรวจโทเอกรัฐถามจ่าสิบตำรวจตะไลถอนใจเฮือกใหญ่ท่านเหล่านั้นให้ลูกน้องวางเถือไข่ไว้ทั่วแล้วถ้าพูดตามภาษาตลาดก็จะได้ความว่าหูตาโผมิจฉาชีพมีเราก็ตาสับปะรดแถมมีตำรวจบนโรงพักอีกหลายสิบนายคอยเป็นหูเป็นตาให้อีกต่างหากท่านลองแค่ขยับออกจากโรงพักก้าวเดียวเท่านั้นแทบจะแย่งกันกลิ้งกลางไปแจ้งให้อู่เงินอู่ทองของพวกเขาทราบแล้วล่ะครับงั้นผมจะเอาชนะพวกนี้ให้จงได้จำคำพูดของผมไว้ด้วยนะจ่ารองผู้กำกับหนุ่มแค้นเสียงออกมาใบหน้าทะมึงทึงเอาจริงเอาจังจ่าหนุ่มรับคำเสียงแปลงปลาเต็มทีเพราะไม่เชื่อว่ารองผู้กำกับซึ่งหัวเดียวกระเทียมรีบ

0: อีเงินและผู้ติดตามเป็นชายแต่งกายสุภาพอีก2คนเข้ามาในห้องสารวัตรครับคุณเทพพินมาแจ้งความเสียเริงชัยหายไปจากบ้านครับนางเทพพินรีบยกมือไหว้สวัสดีค่ะสารวัตรดิฉันเทพพินเป็นภรรยาคุณเริงชัยบ้านอยู่ย่านสวนผึ้งค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนขอบคุณค่ะนางรีบนั่งลงเก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะของสารวัตรเวรส่วนผู้ติดตามหรือคนคุ้มกันนั้นถอยออกไปยืนห่างๆเกือบจะชิดผนังห้องไม่ยอมนั่งแต่อย่างใดเสมียนคดีรีบออกไปจากห้องเพราะหมดหน้าที่ขั้นตอนต่อไปนั้นเป็นหน้าที่ของสารวัตรเวรที่จะสอบสวนปากคำนางเทพินพันตำรวจตรีองค์อาจวางมือทั้งสองทับกันไว้บนโต๊ะเอ่ยถามด้วยซุ้มเสียงที่สุภาพเพราะรู้ดีว่าในเริงชัยนั้นเป็นเสี่ยระดับร้อยล้านมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรือครับอย่างที่หมู่คนเมื่อกี้บอกนั่นแหละค่ะว่าคุณเริงชัยหายไปจากบ้านดิฉันจึงมาแจ้งความเพื่อขอตำรวจช่วยสืบเสาะหาสามีของดิฉันค่ะประโยคท้ายๆนางเทพินเอ่ยด้วยซุ้มเสียงที่สั่นเครือน้ำตาคลอเบ้าเดี๋ยวก่อนครับผมจำเป็นที่จะต้องซักถามโดยละเอียดซะก่อนเชิญถามมาเถอะค่ะคุณเริงชัยหายไปจากบ้านกี่วันแล้วครับ
1: 18วันทั้งวันนี้ค่ะ
0: หาหายไปทั้ง18วันแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งความวันนี้ล่ะครับคุณเทพินพันตำรวจตรีองอาจเอ่ยถามออกมาเสียงดัง
1: คืออย่างนี้นะคะตอนแรกดิฉันและลูกๆเข้าใจว่าคุณเริงชัยไปดูกิจการรถบรรทุกทางเหนือ3จังหวัดคือที่เชียงใหม่ลำปางและก็เชียงรายเพราะเรามีรถบรรทุกประจำที่นั่นอยู่40คันก็เลยยังไม่เอะใจอะไร5วันผ่านไปไม่มีโทรศัพท์กลับมาบ้านเลยพวกเราก็สงสัยโทรไปหาหลายครั้งพนักงานของเราที่นั่นบอกว่าเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณเริงชัยไม่ได้มาที่3จังหวัดเลยระยะ 5-6 วันเนี้ยพวกเราก็โทรเช็คไปที่อีสานอีก2จังหวัดก็ได้รับคำตอบเช่นเดียวกันโทรไปทางใต้ก็เหมือนกันอีก8วันผ่านไปเราแน่ใจแล้วว่าคุณเริงชัยโดนจับตัวไปเรียกค่าไถ่เราก็รอรับโทรศัพท์จากคนร้ายที่จะโทรมาเรียกโดยที่ทางเราไม่ยอมแพร่พลายให้ใครรู้โดยเฉพาะตำรวจเพราะเกรงว่าคุณเริงชัยจะไม่ปลอดภัยดิฉันกับลูกโลกและคนสนิทไม่กี่คนที่เราให้รู้เรื่องนี้ได้รอโทรศัพท์จากคนร้ายเป็นเวลาอีก10วันรวมทั้งวันนี้ในที่สุดก็รอไม่ได้อีกต่อไปเพราะรวมเวลาทั้งหมดที่คุณเริงชัยหายไป18วันเข้าไปแล้วถ้าถูกจับตัวเรียกค่ะ
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลกิจการ Data Center และตรวจสอบการใช้ทรัพยากรอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้

0: นโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: เรื่อง Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบมาว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีพิเศษของไทย
2: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันถ้าผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
0: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวนิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทางนี้เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
3: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะฮะเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ย ขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าร้อยละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
5: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกทางคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
6: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือของความเป็นธรรมที่กรรมธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมธิการก็ได้ทำเรื่องมาหาดูว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
5: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
7: นายเบนจามินสุกาญจนทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกด้วยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
8: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจครับทำงานครับเพราะแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะครับ
7: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห้วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
10: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห้วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
9: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
11: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทส ตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งชนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟจึงต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
12: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
17: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
16: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
18: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยแอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดีอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17-20 กันยายน 2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17-20 กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17 กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17-20 กันยายนนี้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่020-3999-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อ
19: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
20: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
22: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
23: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
24: ถึกเซ็นบ่จ้า
23: อื้อ โอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
23: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
23: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
1: จ้า
2: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
1: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
2: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
1: ่ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ
2: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึ เบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
1: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
2: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
1: เอาอันนี้ไป
2: อีหยังล่ะนี่ยาย
1: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน
2: 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
1: เออสั่งมากินเด้อ
2: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản ở xóm mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát ruột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนนำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายนำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: มักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน่
1: มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะค่อยแม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมื้อเช้านี่090-292-7444 090-292-7444 หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด้อ
4: ปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
4: บุ๊กบ้องไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสารีบ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ้องไทยเงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: กลายเป็นสิทธิ์ความผิดหวังอันใหญ่หลวงทำให้บรรดาสาวกผู้ใหญ่ของสัญชัยเวลัตบุตรประชุมกันเพื่อพิจารณาโทษของสุระเมทะในคืนวันนั้นนั่นเองท่านอาจารย์สัญชัยเองได้มานั่งเป็นประธานในการประชุมพิเศษคราวนั้นสุระเมทะเอ๋ยท่านอาจารย์ผู้ชรากล่าวขึ้นด้วยใบหน้าอันหม่นหมองเสียวแรงที่เราไว้ใจคัดเลือกเจ้าเป็นผู้แทนเข้าโตวาทีกับสาวกของพระสมณะโคดมด้วยเชื่อในความรู้ความสามารถและไหวพริบปฏิภาณของเจ้าเพราะเจ้าได้แสดงความสามารถให้เราเห็นมาแล้วหลายคราวเรามั่นใจแล้วว่าจะนำชัยชนะกลับมาสู่หมู่คณะตรงกันข้ามเจ้ากลับนำความปราชัยอับอายและความหายนะมาสู่หมู่คณะแทนที่เจ้าจะกลับไปโต้ว่าทีกับเรวัตภิกษุอย่างแข็งแรงเอาจริงเอาจังหวังเอาชนะเจ้ากลับไปยอมแพ้ต่อเข้าอย่างง่ายดายเจ้ากระทำไม่สมศักดิ์ศรีของสาวกคนสำคัญของสัญชัยเวลัตบุตรเจ้าควรจะได้รับการลงโทษตามสมควรสุเมธานั่งก้มหน้านิ่งฟังคำด่าว่าของอาจารย์ด้วยอาการสงบเราจะลงโทษสุระเมธาโดยสถานใดจึงจะเหมาะสมอาจารย์สัญชัยหันไปถามสาวกคนสำคัญซึ่งนั่งอยู่พร้อมหน้ากันข้าพเจ้าเห็นว่าควรลงทันตกรรมให้เขาทำงานหนักเป็นเวลา7 วันสาวกคนหนึ่งตอบข้าพเจ้าเห็นควรให้เขาอดอาหารเป็นเวลา3 วันสาวกอีกคนหนึ่งเสนอข้าพเจ้าเห็นว่าควรให้เขาปฏิบัติบำรุงสาวกอาวุโสเป็นเวลา7 วันอีกคนหนึ่งแสดงความคิดตลอดเวลาที่สุระเมทะยังคงนั่งนิ่งมิได้โต้ตอบประการใดและดูท่าทางเป็นปกติมิได้แสดงความวิตกต่อโทษทันที่สาวกเหล่านั้นกำหนดให้แก่ตนยิ่งกว่านั้นเขายังยิ้มเล็กน้อยทุกครั้งที่สาวกแต่ละคนกำหนดโทษให้ตนข้าพเจ้าเห็นว่าสาวกชราอีกคนพูดขึ้นหลังจากคนอื่นๆเสนอความเห็นของตนจบลงแล้วโทษทันต่างๆดังกล่าวที่ท่านทั้งหลายพูดมานั้นยังเบาเกินไปสำหรับสุระเมทะเพราะเท่าที่ข้าพเจ้าได้ฟังการโต้วาทีระหว่างเขากับสาวกของพระสมณะโคดมนั้นเขาไม่ได้แพ้ในเชิงวาทะอย่างเดียวแต่แพ้ในหลักเหตุผลทางศาสนาอีกด้วยเขาได้ยอมรับอย่างน่าชื่นว่าความจริงมีอยู่ว่าและความจริงนั้นคนย่อมรู้ได้ทัศนะอย่างที่ท่านทั้งหลายยอมรับอยู่แล้วว่าขัดกับลัทธิของเราอย่างสิ้นเชิงเมื่อสุระเมทะไม่เห็นด้วยกับทัศนะซึ่งขัดกับลัทธิของเราก็แสดงว่าเขาหมดความเชื่อความเหลื่อมใสในลัทธิของเราเสียแล้วเขาขาดจากสังกัดของเราแล้วฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นโทษที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเขาก็คือการขับไล่เขาออกจากลัทธิของเราที่ประชุมต่างนิ่งงันไปครู่หนึ่งต่อข้อเสนออย่างเด็ดขาดของสาวกคนนั้นและประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อสุระเมทะพูดขึ้นว่าข้าแต่ท่านอาจารย์และท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นด้วยกับข้อเสนอสุดท้ายอย่างเต็มที่เพราะข้าพเจ้าตั้งใจจะไปอยู่แล้วคำประกาศอย่างห้าวหาญของสุระเมทะทำให้ทุกคนในที่ซุ้มหันไปมองเป็นตาเดียวกัน ขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นั่นเองท่านอาจารย์สัญชัยก็ได้ถามขึ้นว่าเธอจะไปไหนสุระเมทะข้าพเจ้าจะไปอยู่กับพระเรวัตตะคำตอบอย่างตรงไปตรงมาของเขาทำให้ที่ประชุมตะลึงงันไปอีกครั้งหนึ่งสาวกผู้มีอายุมากๆบางคนทำท่าคล้ายกับจะเป็นลมในที่สุดเหตุการณ์เช่นนี้ก็เกิดขึ้นอีกอาจารย์สัญชัยกล่าวด้วยเสียงสั่นเครือเมื่อ30ปีที่แล้วมาเราได้สูญเสียอุปติสสะคือพระสารีบุตรและโกริตตะคือโมคคัลลานะให้แก่พระสมณะโคดมไปเขาทั้งสองได้กลายเป็นสาวกเบื้องขวาและเบื้องซ้ายของพระสมณะโคดมนั้นบัดนี้เรากำลังจะสูญเสียสุระเมทะให้แก่สาวกของพระสมณะโคดมเราจะถือว่าการสูญเสียครั้งนี้เป็นครั้งที่สามในชีวิตของเราอาจารย์สัญชัยหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งคล้ายกับกำลังกล้ำกลืนความขมขื่นลงไปในคอในทรวงและพูดขึ้นเอาเถอะสุระเมทะเอ๋ยหากเธอมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปเราจะไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปห้ามปรามเธอไว้ได้ขอให้เธอจัดการกับชีวิตของเธอเองตามที่เธอเห็นสมควรด้วยเถิดข้าแต่ท่านอาจารย์สุระเมทะพูดขึ้นที่สำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งเมืองตักกศิลาข้าพเจ้าได้เรียนรู้ศาสตร์เครื่องเลี้ยงจิตใจแต่ข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าจิตใจของข้าพเจ้ายังไม่อิ่มด้วยศาสตร์ของท่านต่อเมื่อได้ไปสนทนากับเรวัตตะข้าพเจ้าจึงทราบว่ายังมีศาสตร์อื่นอีกที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจได้ดีกว่านี้ข้าพเจ้าจึงขออำลาท่านเพื่อเดินทางไปหาอาหารในแบบใหม่ให้แก่จิตใจของข้าพเจ้าอันบิวเล็กหายของข้าพเจ้าศาสนาและพระสมณะโคดมอาจจะไม่ใช่แหล่งสุดท้ายสำหรับเรือนใจของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้ายังไม่พอใจต่อพุทธธรรมข้าพเจ้าก็อาจจะอำลาเดินทางไปแสวงหาเรือนใจอื่นๆต่อไปฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอกราบลาท่านอาจารย์และผู้เจริญทั้งหลายในที่สุดสุเมธาก็จากไปท่ามกลางความเสียดายและความเสียใจของอาจารย์สัญชัยและสาวกทั้งปวงเราไม่ควรท้าทายพระเรวัตตะโตวาทีเลยอาจารย์สัญชัยปรารภกับสาวกแทนที่จะได้ประโยชน์เรากลับสูญเสียประโยชน์ไปถึง3อย่างคือสัญชัยสุระเมธาและเกียรติยศชื่อเสียงของหมู่คณะที่พระเวรุวันวิหารในเย็นวันต่อมาบรรดาอุบาสกอุบาสิกาประหลาดใจที่ได้เห็นสุระเมธะกำลังนั่งสนทนากับพระเรวัตเถระด้วยอัธยาศัยไมตรีและได้ทราบว่าเขามอบตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมในพุทธธรรมต่อไปท่านผู้เจริญสุระเมธะกล่าวหลังจากได้โต้วาทีกับท่านวันนั้นแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าพุทธธรรมคงจะมีอะไรๆที่น่ารู้น่าศึกษาอยู่อีกมากมายเพียงแต่ท่านยกเอาความจริงขึ้นมาเพียงสองข้อคือสมมุติสัจจะและปรมัตถสัจจะก็ให้แสงสว่างทางจิตใจแก่ข้าพเจ้ามากมายเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้จากสำนักสัญชัยเวรัตบุตรมาเพื่อศึกษาหาความรู้จากท่านเพิ่มเติมข้าพเจ้าอยากขอเรียนถามว่านอกจากสมมุติสัจจะนั้นแล้วยังมีอะไรที่ควรรู้ควรศึกษาอีกบ้างดูก่อนอุบาสกพระเถระกล่าวแม้ว่าสัจจะทั้งสองประการนั้นจะเป็นความจริงพระบรมศาสดาของเราก็ไม่ทรงสรรเสริญเพราะสัจจะสองประการนั้นไม่ทำให้ผู้รู้สิ้นทุกข์และสิ้นเหตุของทุกข์คนธรรมดาทั่วไปย่อมรู้สมมุติสัจจะดีเช่นรู้ว่าคนเป็นคนรู้ว่าสัตว์เป็นสัตว์ แต่ความรู้เพียงเท่านี้หาได้ทำให้เขาดีขึ้นไม่กลับจะทำให้เขาหมกมุ่นหลงไหลติดอยู่ในสมมติบัญญัติของโลกแล้วก็ประสบทุกข์มีประการต่างๆบรรดาศาสดาเจ้าลัทธิทั้งหลายในโลกย่อมมีความรู้แตกฉานในความจริงอันสูงส่งที่อยู่เบื้องหลังสมมติสัจจะนั้นตัวอย่างเช่นท่านปกุฏฐกัจจยนะได้แยกคนสัตว์ออกเป็นส่วนต่างๆ7ส่วนคือดินน้ำลมไฟสุขทุกข์และวิญญาณเป็นต้นแสดงว่าท่านได้ก้าวข้ามสมมติสัจจะเข้าไปสู่ส่วนประกอบภายในอย่างละเอียดท่านรู้ปรมัตถสัจจะดีแต่ถึงกระนั้นท่านก็หาได้พ้นทุกข์ไม่เพราะเหตุนี้พระบรมศาสดาของเราจึงทรงแนะนำสาวกให้หมกมุ่นในสัจจะสองอย่างนี้แต่ทรงแนะนำพร่ำสอนให้สัจจะอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าอริยสัจจะท่านผู้เจริญสุรเมธะกล่าวขึ้นความจริงข้าพเจ้าก็เคยได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอริยสัจจะแต่ข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่เพราะเข้าใจว่าพระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะรู้อริยสัจจะเพราะอริยสัจจะแปลว่าความจริงของพระอริยเจ้าคนธรรมดาสามัญอย่างข้าพเจ้าคงไม่มีโอกาสได้รู้อริยสัจแน่ๆเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลยไม่สนใจศึกษาบาศกถ้าอย่างนั้นท่านก็เข้าใจผิดคนอื่นที่เข้าใจอย่างท่านก็เข้าใจผิดเหมือนกันจริงอยู่อริยสัจจะมันอาจจะเป็นความจริงของพระอริยเจ้าแต่ท่านอยากลืมพระอริยเจ้านั้นเมื่อก่อนท่านก็เป็นคนธรรมดาอย่างท่านอย่างข้าพเจ้านี่เองต่อมาภายหลังท่านได้ศึกษาอริยสัจและปฏิบัติอริยสัจจนสามารถดับทุกข์และเหตุของทุกข์ได้ท่านจึงกลายเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นต้องรู้อริยสัจจะก่อนจึงจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าก่อนจึงจะรู้อริยสัจเปรียบเสมือนการเป็นเศรษฐีผู้ที่จะเป็นเศรษฐีได้ก็ต้องมีความขยันหมั่นหาทรัพย์เมื่อเก็บรวบรวมทรัพย์ได้มากถึง80โกฏิขึ้นแล้วพระราชาก็ทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีไม่ใช่ว่าพระราชาจะทรงแต่งตั้งใครเป็นเศรษฐีก็ได้และเพราะไม่ทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีแล้วเขาจึงมีเงินชั้นใดชั้นนั้นๆก็อาจจะเป็นเศรษฐีได้ถ้าขยันหาทรัพย์จนมีทรัพย์มากๆเช่นเดียวกันนั่นแหละใครๆก็อาจจะเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าศึกษาและปฏิบัติอริยสัจจนสามารถดับเพลิงทุกข์ของใจได้มากน้อยหรือตามสมควรแก่การปฏิบัติสุรเมธะนั่งก้มหน้าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเพิ่งเข้าใจแจ่มแจ้งณบัดนี้ว่าใครๆก็อาจเป็นพระอริยเจ้าได้ถ้าศึกษาปฏิบัติอริยสัจจนดับทุกข์ได้แต่ข้าพเจ้าก็มีความสงสัยต่อไปอีกว่าอริยสัจนี้เป็นหลักคำสอนชั้นสูงมีอรรถะอันสุขุมลุ่มลึกเข้าใจยากเหมาะสำหรับคนชั้นสูงผู้มีสติปัญญาและบุญบารมีมากๆเท่านั้นอย่างนี้จริงหรือไม่ไม่จริงเลยอุบาสกอริยสัจจะไม่ใช่ธรรมชั้นสูงสำหรับคนชั้นสูงเท่านั้นแต่เป็นความจริงที่ทุกคนไม่รู้ว่าสูงหรือต่ำอาจศึกษาและปฏิบัติได้ในชมพูทวีปนี้มีพุทธบริษัทสี่ลาวเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านและในจำนวนนี้ก็มีพระอริยเจ้าเป็นจำนวนหมื่นพระอริยบุคคลเหล่านี้มีพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาประกอบด้วยชนทุกชาติชั้นวรรณะพระอริยบุคคลบางท่าน คยเป็นโจรปล้นฆ่าชาวบ้านมาก่อนก็มีบางท่านเคยเป็นบ้าใบ้เสียจริตมาก่อนบางคนเคยเป็นคนโง่เขลาท่องคาถาเพียง4 บาทตลอดเวลา3 เดือนก็ไม่ได้บางท่านก็เคยเป็นชาวนาอยากจนเข็นใจบางท่านก็เคยเป็นเศรษฐีบางท่านก็เคยเป็นศาสดาเจ้าลัทธิเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าคนที่รู้อริยสัจจนกลายเป็นอริยเจ้านั้นประกอบด้วยคนทุกชั้นทั้งชั้นสูงชั้นต่ำทั้งคนรวยคนจนทั้งคนโง่คนฉลาดถ้าอริยสัจจะเป็นธรรมสูงสุดเหมาะสำหรับคนทุกชั้นสูงจริงตามที่เขาเข้าใจกันพระอริยบุคคลก็น่าจะมีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะฉะนั้นขอให้ท่านเข้าใจเสียใหม่
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24 ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: 100% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนางกะโอยข้านกี่กวยเอาดากขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ประเทศญี่ปุ่นทีมเทคบอลหนุ่มไทยประเดิมสนามรอบแรกคว้าชัยชนะได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อวันพุธที่16กันยายน2569เวลา 10:36 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนในเลเคงหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมน

0: ตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเล่แข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิศทานเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าวาดวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเถียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวานสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศ ต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีการให้มีขนาดใหญ่บูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามะปราบโพธิสัตว์ขนาบข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เหวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอย
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเล่แข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะ
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57 หมู่ 19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช้อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
6: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khán thính giả là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khóp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโหด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเราหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ชษฐาใคร่ครวญอยู่อึดใจก็พยักหน้าเห็นด้วยว่าชายยันกำหนดตัวบุคคลของแต่ละชุดได้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วซึ่งความจริงเหมาะสมชนิดนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าการจัดหัวหน้าทีมของแต่ละชุดให้ถูกต้องและเข้ากันได้กับลูกทีมที่จะร่วมทางไปด้วยนั่นเองสำหรับฝ่ายเขากับฝ่ายชายยันอันเป็นชุด1และ2ดูไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเพราะรับพินกับเงซายรับหน้าที่อยู่แล้วชุด3และ4ก็มีบุญคำกับจันเป็นหัวหน้าซึ่งก็เหมาะสมอีกเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของจันยังมีมือดีขะยินรวมไปด้วยอีกคนก็ยิ่งทำให้ไม่ต้องห่วงเหมาะเป็นอันตกลงตามนี้แหละท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าแล้วก็มองไปทางพรานใหญ่เหมือนจะฟังความเห็นสุดท้ายก็ไม่เห็นพระจอมพรานจะคัดค้านหรือกล่าวเช่นไรในขณะนั้นเพียงแต่เดินตรงเข้าไปที่จันพูดอะไรอยู่ 2-3 คำแล้วก็รับเอาปืนลูกซองกึ่งอัตโนมัติบรรจุ5นัดบราวนิ่งที่สมุนซ้ายเขาถือประจำอยู่ตลอดเวลานำมาส่งให้กับชายยันยิ้มให้นิดนึงคุณชายยันเอาลูกซองกระบอกนี้ไว้ชั่วคราวดีกว่าครับแล้วก็โปรดส่งดับเบิลไรเฟิลกระบอกนั้นให้จันถือไว้อดีตนายทหารปืนใหญ่ซึ่งก็ถือปืนขนาดใหญ่สมกับอาชีพเดิมของเขาทำหน้าตื่นงงทำไมล่ะเอาปืนลูกซองของจันมาให้ผมทำไมกันว่าผมจะสะพายไอ้600ตะบอกนี้หนักหรือไงโธ่ผู้กองก็ผมถือมันมาได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่อย่ากังวลเอาภาระการบ้าแบกปืนโตของผมไม่ให้ใครอื่นเลยเรื่องเล็กหน้ารับพินหัวรอบเบาๆเรื่องนั้นไม่สู้สำคัญนักหรอกครับผมทราบมานานแล้วว่าคุณชัยยันเป็นนักแบกน้ำหนักที่ทรหดดีมากแต่เพื่อความเหมาะสมเชื่อผมสักครั้งเถอะวันนี้ลองเอาลูกสองของจันกระบอกนี้ไปถือแทนเจ้า600นั่นดูสักวันคุณต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทางด้านจันมีปืนลูกสองอยู่ถึง2กระบอกแล้วคือขยินหนึ่งกระบอกผมอยากจะให้มีการแยกกำลังอาวุธของเราออกไปเพื่อความเหมาะสมบ้างลูกสองสองกระบอกไม่ควรจะรวมอยู่ในชุดเดียวกันโอเคเอาไงก็เอากันสุดแต่คุณเถอะผู้กองชายยันส่งไรเฟิลแฝกขนาดใหญ่ที่สุดไปให้โดยดีรับเอาบราวนิ่งลูกสองมารับพินก็เอาปืนกระบอกนั้นส่งไปให้จันแทนระหว่างนี้เองแง้ซ้ายก็เดินตรงไปที่เสยด้วยอาการเป็นปกติโดยไม่มีใครสนใจนักระหว่างที่ต่างกำลังจัดเตรียมความเรียบร้อยก่อนหน้าออกเดินทางเจ้าคนใช้พิเศษของคณะหยุดยืนอยู่ตรงหน้าพรานหนุ่มที่สุดของคณะพลางส่งไรเฟิล3006ซึ่งความจริงก็เป็นปืนประจำมือของเสยแต่แรกเองคืนไปให้เสยมองหน้าเอามาให้ข้าทำไมเองไม่มีปืนเสยเอาไว้เถอะทั้งสองพูดกันในภาษากะเหรี่ยงข้าไม่อยากจะแบกปืนให้หนักและก็ไม่จำเป็นสำหรับข้าท่านใหญ่สั่งให้เองเอาปืนที่ข้าเคยใช้กระบอกนี้ไปไว้ประจำตัวไม่ใช่เหรอทำไมถึงจะเอามาคืนให้ข้าเสียล่ะแง้ทรายยิ้มให้ตบที่ไหล่เสยอย่างปราณีเราแยกพวกกันออกไปไม่ได้รวมหมู่กันทั้งหมดเหมือนเช่นทุกครั้งเองก็ไม่ได้แบกของอะไรให้หนักในการเดินทางตรวจรอบครั้งนี้เอาปืนติดมือไว้ด้วยดีกว่าเราเคลื่อนย้ายเดินทางกันอีกเมื่อไหร่เองค่อยเอาปืนกระบอกนี้มาให้ข้าแต่เองก็ไม่มีปืนนะแง้ทรายแทนคำตอบแง้ทรายชูคันธนูกับกระบอกศรให้ดูแล้วล่วงลงไปในย่ามหลังส่งกล่องกระสุน 30/06 ประจำปืนกระบอกนั้นให้เสยทั้งกล่องจากนั้นก็เดินผละมาทางด้านชายยันนั้นภายหลังจากรับปืนลูกซองจากจันมาจากพรานใหญ่แล้วเขาก็เหวี่ยงขึ้นสะพายไหล่โดยไม่ได้สนใจอะไรอีกตามนิสัยที่ไม่ค่อยจะรอบคอบนักรับพินฟอสังเกตท่าทีอยู่เงียบด้วยความอึดอัดกังวลใจพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมและเชิดถาเริ่มจะสั่งให้ทุกคนเคลื่อนที่เขาก็เลี่ยงเข้าไปสะกิดแขนชายยันชวนเดินห่างออกไปจากคณะทั้งหมดเล็กน้อยกระซิบต่ำๆว่าทำไมไม่ตรวจดูลูกในตัวปืนซะก่อนว่าจันสายไว้หรือเปล่าครับชายยันหัวเราะออกมาเก้อเก้อรีบเอาปืนออกจากไหล่กระชากลูกเลื่อนถอดกระสุนออกมาทีละนัดพบว่าจันมันจุไว้ครบเต็มอัตรา5นัดทุกนัดเป็นกระสุนลูกปลายขนาดเครื่องแบบดับเบิลโอบักระหว่างนั้นพรานใหญ่ยืนมองดูตลอดเวลาภายหลังตรวจเช็คกระสุนเรียบร้อยอดีตนายทหารปืนใหญ่ก็ยัดลูกบรรจุเข้าไปเต็มอัตราตามเดิมและขึ้นลำพร้อมไว้ในลำกล้องใส่ห้ำกายไว้หันมาสบตาจอมพรานอีกครั้งยิ้มเจือนเจือนเรียบร้อยผู้กองยังครับชายยันขมวดคิ้วทำหน้าสงสัยรับพินบอกมาเบาๆอีกว่าสมมติว่าหมด5นัดในปืนนั่นแล้วปืนกระบอกนี้มีกลายเป็นไม้ดุนหนึ่งเท่านั้นเลยครับพูดทิ้งท้ายไว้แค่นั้นเขาก็เดินจากมาเงียบๆ ชายยันกระพริบตาปริบๆอยู่อึดใจจึงเพิ่งจะไหวทันในสิ่งที่จอมพรานพูดทิ้งไว้ให้คิดรีบเดินไปที่จันสั่งให้ปลดเข็มขัดกระสุนลูกซองซึ่งจันคาดอยู่มาให้เอามาคล้องสะพายไหล่ไว้แล้วส่งลูกปืนของตนเองที่มีสำรองอยู่ในตัวไปให้จันเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งหมดตรวจนับจำนวนหีบห่อสัมภาระทุกชิ้นที่มีอยู่นำเอารวบรวมเข้าหมวดหมู่ไว้ใกล้ๆกันกองเดียวเพราะจะต้องพละทิ้งแคมป์ไปโดยไม่มีใครอยู่เฝ้าและจะไม่เอาอะไรติดตัวกันไปเลยนอกจากย่ามหลังของแต่ละบุคคลกับอาวุธประจำมือเท่านั้นและชวนกันเดินรวมหมู่ไต่ตามร่องเดินขึ้นไปสู่ที่ราบสูงหรือโคกด้านบนอันเป็นที่พักพิวบิกแอเรียก่อนที่จะแยกย้ายกันไปคนละทิศโดยเริ่มต้นที่นั่นชัยยันอดเป็นห่วงข้าวของที่ถูกดิ้งไว้ไม่ได้หันกลับมามองแล้วก็บ่นออกมาว่าไม่ใช่พกกลับมาของหายหมดเหมือนเมื่อคราวที่ถูกไอ้นีลายกพวกมาขโมยอีกนะไม่มีใครสนใจคำพูดของชัยยันแล้วชั่วไม่นานต่างก็ขึ้นมาถึงบริเวณเนินสูงเหนือที่พักอันเป็นตำแหน่งรวมกันครั้งสุดท้ายเชษฐาทำสัญญาณให้ทุกคนหยุดกันอยู่ที่ตรงบริเวณนั้นชั่วขณะตัวเขาเองกวาดตามองภูมิประเทศไปรอบทิศอย่างพินิจพิเคราะห์คนอื่นๆก็อยู่ในอาการเดียวกันต่างพากันนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่พรุ่งนี้คือวันขึ้น5ค่ำเดือน12ตามที่ระบุไว้ในลายแทงท่านหัวหน้าคณะกล่าวพึมพำขึ้นว่าและตำแหน่งที่เราเหยียบยืนอยู่ในขณะนี้แหละคือตำแหน่งที่ลายแทงกำหนดไว้ให้ใช้เป็นสถานที่รอคอยด้วยข้อความว่าปิ่นพระศิวะฉายแสงเรืองรองขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นถันพระอุมาเทวีจะปรากฏให้เห็นทุกคนเงียบและคิดเชษฐากระดิกนิ้วเรียกเงซายให้เข้ามาใกล้แล้วชี้มือไปทางภูเขาหินล้วนๆลูกหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านตะวันตกดูว่าไม่ห่างไกลออกไปเท่าใดนักเงซายเขาลูกนั้นใช่ไหมที่หลายแทงระบุว่าศิวเทพผู้ประทับทอดพระเนตรนางผู้นิทราอย่างไม่รู้ตื่นครับนายใหญ่หลายแทงต้นฉบับแท้จริงกล่าวไว้เช่นนั้นอดีตท่านทูตทหารบกมองไปยังผู้ร่วมคณะของเขาซึ่งยืนประจันหน้ากันอยู่ในขณะนี้ชัยยันดารินมาเรียและรพินทั้งสี่บัดนี้มองจับไปที่ภูเขาลักษณะเรียวฉลูดเหมือนพระปรางหรือเจดีย์ลูกนั้นเป็นตาเดียวเราตั้งข้อสังเกตกันไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะเดินทางกันมาถึงที่นี่จากข้อความที่ว่าปิ่นพระศิวะเชษฐากล่าวเนิบๆต่อมากับทุกคนเราคิดกันไว้ว่าเมื่อมาถึงเราจะต้องสำรวจดูภูมิประเทศให้ละเอียดถี่ถ้วนที่สุดเพื่อจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับพระศิวะให้เราค้นพบได้บ้างแล้วในที่สุดจากคำบอกเล่าของเงซายที่อ่านได้จากลายแทงเราก็ได้ข่าวคืบหน้ามาอีกว่ามีภูเขาอยู่ลูกนึงซึ่งหลายแทงระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นศิวเทพก็คือภูเขารูปร่างประหลาดที่เรายืนมองกันอยู่ในขณะนี้แหละใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างคิดยังไม่ออกในที่สุดชัยยันก็พูดขึ้นภายหลังจากนิ่งไปนานโดยยังไม่มีใครปริปากคำใดทั้งสิ้นภูเขาลูกที่เรากำลังมองอยู่ในขณะนี้มันมองไม่เห็นเลยว่าจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนเทวรูปพระศิวะไปได้ยังไงไม่มีลักษณะโน้มเอียงที่ใกล้เคียงกันทั้งสิ้นหรือใครเห็นว่ามันเหมือนตรงไหนประโยคหลังเขาหันไปเปรยถามอีก3คนถ้าเธอจะหมายถึงเทวรูปของพระศิวะอย่างที่เราเคยเห็นภาพแกะสลักไว้ก็ไม่เหมือนแน่ฉันกำลังดูอยู่เหมือนกันว่าส่วนไหนที่จะอนุมานว่าเป็นพระเศียรเพื่อหาปิ่นที่มีสันฐานรูปพระจันทร์เสี้ยวก็มองไม่เห็นเลยดารินตอบพร้อมกับพิจารณาอย่างถี่ถ้วนละเอียดละออที่สุดทุกคนจมอยู่ในห้วงภวังค์คิดอีกครั้งสายหมอกยามสายพัดผ่านยอดเขาลูกนั้นอยู่เป็นระลอกกระทบแสงตะวันแลดูเหมือนวงแหวนสีอัมพันธ์ล้อมอยู่บนบริเวณส่วนปลายสุดทุกแก่งแง่อันเป็นส่วนประกอบของหินทรงประกายเหลือบเรืองมองเห็นสีสันต่างๆราวกับใครเอาแก้วเจ็ดสีไปประดับไว้ผู้กองพอจะมองเห็นอะไรบ้างไหมล่ะท่านหัวหน้าคณะหันไปมองหน้าอย่างเจาะจงเขาหน้าอันเกรียมกล้า นั้นอยู่ในภาวะตายด้านยากที่จะอ่านความรู้สึกผมก็สารภาพว่าอยากคิดอะไรไม่ออกในขณะนี้แต่มีสังหรณ์ว่าภูเขาที่ถูกระบุว่าศิวเทพลูกนี้จะเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปไม่ได้มันจะต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่ในเงาของเขาลูกนี้แหละมิฉะนั้นเจ้าของลายแทงคงไม่ระบุไว้ด้วยการตั้งนามเช่นนี
1: ้จะพยายามมองเขาลูกนี้ให้มีลักษณะเหมือนพระศิวะแห่งลัทธิพราหมณ์อย่างนั้นเหรอมาเรียถามเปรยขึ้น
0: แต่มันก็มองไม่เห็นเขาเลยสักนิดเดียว
1: ชัยยันว่าเป็นไปได้ไหมอาจเหมือนกับภาพนางนอนก็ได้นะคือเราต้องอยู่ในตำแหน่งอันเหมาะสมถูกต้องเสียก่อนจึงจะมองเห็นเป็นองค์เทวรูปขึ้นมาได้แม่มสาวเสนอแนวความคิดถ้าจะพิจารณาถึงตำแหน่งอันถูกต้องที่เรายืนอยู่นี่ก็น่าจะเป็นตำแหน่งถูกต้องที่สุดแล้วเพราะเจ้าของลายแทงสั่งให้เรามารอคอยกันอยู่บนนี้ถ้าตรงนี้เรายังมองไม่เห็นเขาเงื่อนตรงอื่นก็ไม่น่าจะเห็นไปได้จะอย่างไรก็ตามลองตั้งไว้เป็นข้อคิดอย่างที่เมย์พูดนี่แหละแล้วก็ช่วยกันคอยสังเกตไว้เมื่อเราแยกย้ายกันห่างไกลออกไปอยู่ยังจุดต่างๆทั้ง4ทิศผู้กองบอกจันทร์ก็บุญคำให้ช่วยคอยดูไว้ด้วยในฐานะของหัวหน้าหมู่ที่จะแยกออกไปด้านตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันตกพรานใหญ่เรียกพรานคู่ใจทั้งสองของเขาเข้ามาบอกให้ทราบตามที่หัวหน้าคณะต้องการบุญคำหันกลับไปเขม่นมองภูเขาลูกนั้นแล้วก็หัวร่อเหงือกแดงอดทะลึ่งโลนตามนิสัยเสียไม่ได้เอียงหน้าเข้ามากระซิบกับรับพินไม่ว่าจะย้ายไปดูทางทิศไหนมันก็มองให้เหมือนเทวดาแขกองค์นั้นไม่ได้หรอกนายก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาหินโดตั้งยอดขึ้นไปข้างบนตรงเพ่งแบบนี้ถ้าเป็นอวัยวะอย่างอื่นของเทวดาองค์นั่นล่ะก็ไม่แน่เหมือนเปียบเลยประเดี๋ยวก็ถูกถีบรับพินตาเขียวพูดลอดไรฟันออกมาได้ยินเสียง2-2แง่ทรายดารินเรียกนามนั้นชัดเจนเธอเป็นคนบอกกับพวกเราทั้งหมดเองนะว่าขาวลูกนั้นน่ะลายแทงบอกว่าเป็นศิวเทพเธอมีความคิดอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับการตั้งชื่อของเจ้าของลายแทงเช่นนี้สัญญากันไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าต่อไปนี้จะพูดความจริงไม่ว่าจะรู้สึกหรือคิดยังไงแง่ทรายก้มศีรษะลงอย่างอ่อนน้อมนอบนอบเหมือนเดิมครับนายหญิงแง่ทรายให้สัญญาไว้แล้วเช่นนั้นความรู้สึกของเงซายในขณะนี้ก็เหมือนกับเจ้านายทุกคนคือกำลังคิดค้นหาเข้าเงื่อนอยู่ว่าเหตุใดเจ้าของลายแทงจึงระบุไว้แบบนั้นมันจะต้องมีความหมายอย่างที่พรานใหญ่ว่าแน่นอนแต่เดี๋ยวนี้มันอาจยังไม่ถึงเวลาที่เราจะค้นออกมาได
2: ้ก็แล้วเมื่อไหร่ถึงจะถึงเวลาล่ะ
1: พระอาทิตย์ตกดินและพระจันทร์ขึ้น5 ค่ำพรุ่งนี้นั่นคือเวลาที่เรารอคอยถูกต้องของเงซายเชษฐาพูดขึ้นโดยเร็วพร้อมกับพยักหน้ารับเราจะพยายามตีปริศนากันก่อนเวลาอันควรจึงยังมองไม่เห็นเขาเงื่อนข้อเฉลยอะไรทั้งสิ้นเอาละเริ่มงานเฉพาะหน้าได้แล้วละแยกกันตรงนี้เดี๋ยวนี้ด้วยตะวันตรงหัวทุกฝ่ายย้อนกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งใครพบร่องรอยอะไรที่ไหนค่อยมาบอกเมื่อกลับมาพบหน้ากันอีกครั้งเสบียงของเราพอจะไปได้อีก2 วันอย่างสบายๆเพราะฉะนั้นอย่ายิงปืนโดยไม่จำเป็นโชคดีนะทั้ง4 ฝ่ายฝ่ายละ3 คนแยกกลุ่มกันออกไปตามกำหนดนัดหมายที่ซักซ้อมเข้าใจกันไว้ดีแล้วรับพินบ่ายหน้าตัดขึ้นเหนืออันเป็นเส้นทางที่เขาได้นำเชษฐาและคณะเดินผ่านไปก่อนแล้วเมื่อวานแง้ซ้ายนำชัยยันกับมาเรียสวนทางไปด้านตรงข้ามส่วนจันกับบุญคำก็หันหลังชนกันแล้วเดินแยกกันออกไปคนละทิศกระจายจากจุดศูนย์กลางออกไปเป็นรัศมี4 มุมพี่ชายกับพรานใหญ่พละเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้วอย่างไม่ชักช้าดารินรู้สึกว่าสายเชือกรองเท้าของหล่อนจะหลวมจึงก้มลงเพื่อจะผูกโดยไม่ตั้งใจสายตาของหล่อนมองตามหลังของฝ่ายชายยันซึ่งมีแง่ทรายเดินทอดเท้าช้าๆนำไปแล้วราชสกุลสาวก็สะดุดเข้ากับสิ่งผิดสังเกตชนิดหนึ่งด้วยสัญชาตญาณอันถี่ถ้วนละเอียดละออหล่อนจ้องอย่างฉงนแล้วตะโกนเรียกออกไปไม่ดังนักกะพอได้ยินเงยสายร่างนั้นหยุดชะงักหันกลับมามองพลอยทำให้ชัยยันกับมาเรียพลอยหยุดหันกลับมาด้วย
2: ไม่มีอะไรหรอกชัยยันเมย์ล่วงหน้าไปก่อนก็ได้แต่เงยสายกลับมานี่เดี๋ยวสิ
1: 2 สามีพันยาโบกมือให้แล้วหันหลังเดินล่วงหน้าไปตามเดิมคงมีแต่เงยสายเท่านั้นที่ก้าวดุมๆกลับมายังนายหญิงตามบัญชาพอดีกับที่หล่อนผูกเชือกท็อปที่สวมอยู่เสร็จเรียบร้อยยืดกายยืนขึ้นร่างตระงานก็เข้ามาหยุดยืนตรงหน้าขณะนั้นทุกคนทุกฝ่ายเริ่มห่างออกไปเหลือแต่เพียงนายหญิงกับเจ้าคนใช้พิเศษเท่านั้นที่ยืนประจันหน้ากันตามลำพังหล่อนมองหน้าแล้วมองไปที่ไหล่ลาดได้ส่วนงามซึ่งขณะนี้สะพายธนูมีกระบอกศรห้อยเอวและเหมือนนักรบโบราณที่หล่อไว้ด้วยทองแดง
2: แปลกนะวันนี้เธอสะพายธนูเหรอ
1: ครับนายหญิง
2: ฉันไม่เคยเห็นเธอสะพายธนูมานานแล้วดูเหมือนคันธนูอันเนี้ยจะถูกถอดสายชนวนมานานแล้วใช่ไหม
1: ครับผมถอดสายออก
2: มัดรวมมากับคานหาบขึ้นสายตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้านี้เองราชสกุลสาวครางเม้มริมฝีปากนิดนึงจ้องตาเขม็งพลางเดินช้าๆอ้อมรอบหลังแง่ทรายกลับมายืนเบื้องหน้าอีกครั้งนึกยังไงขึ้นมาเนี่ยแล้วไรเฟิลของเธอไปไหน
0: ผมเห็นเสยมือเปล่าไม่มีปืนก็เลยเอาปืนกระบอกนั้นคืนไปให้เขาใช้ชั่วคราวเพราะเห็นเขาแยกกันไปเพียง3คนตัวผมเองใช้ธนูก็ได้ดารินมีเงากังขาขึ้นในแววตาพยักหน้าเนิบๆแล้วเอื้อมมือไปรวบส่วนโคนของดอกศรทั้งหมดประมาณ 7-8 ดอกที่เสียบอยู่ในกระบอกแขวนอยู่ที่เอวแกสายชักขึ้นมาดูพรางขมวดคิ้วประมาณ 5-6 ดอกเป็นหัวธนูล่าสัตว์ตามปกติแต่3ดอกมัดติดกับระเบิดไนโตรอันเป็นลักษณะของหัวธนูซึ่งเคยใช้เมื่อเผชิญหน้ากับงูใหญ่ที่หล่มช้างและเจ้ามหายักษ์ไทรโนซอรัสธนูติดระเบิดชนิดนี้มันหมายถึงภาวะวิกฤตขีดสุดเท่านั้นที่จะจัดเตรียมกันขึ้นเฉพาะครั้งๆไปและเท่าที่หลอนจำได้ดูเหมือนเมื่อออกเดินทางจากภูเขานิลการมาแล้วชัยยันได้สั่งให้เงซ้ายถอดระเบิดออกเพื่อความปลอดภัยจากความเผลอเรอและเห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อีกไปยังไงมายังไงมันจึงยังเหลือตกค้างอยู่ที่แง่ทรายในขณะนี้สะพายคันธนูมีดอกศรติดระเบิดร้ายแรงพร้อม
2: ท่าทีมันไม่ชอบมาพากลอยู่นะ
0: หล่อนพูดต่ำๆขณะที่จ้องหน้าดอกศรที่ติดระเบิดช้าๆอยู่ในมือ
2: ถ้าฉันจำไม่ผิดรู้สึกว่านายทหารจะสั่งให้เธอถอนระเบิดออกจากหัวธนูพวกนี้ตั้งแต่เราออกจากภูเขานิลการแล้วไม่ใช่เหรอ
0: ใช่ครับ
2: แล้วทำไมมันถึงยังติดอยู่นี่ล่ะ
0: เมื่อนายทหารสั่งให้ผมถอดผมก็กำลังจะถอดออกอยู่แล้วพอดีผู้กองเดินผ่านมาพบเข้าพอดีเขาเป็นคนสั่งห้ามไม่ให้ผมถอดบอกว่าให้ติดไว้ตามเดิมเช่นนี้มันก็เลยยังติดค้างอยู
2: ่ผู้กองนั่นเหรอเป็นคนสั่งให้ติดไว้ตามเดิม
0: ครับ
2: เอ๊ะแปลกรู้ไหมก็มีเหตุผลอะไรจึงไม่ให้ถอดระเบิดออก
0: ผมไม่ทราบ
2: เธอควรจะต้องรู
0: ้ผมเดาเอาว่าระยะระหว่างนั้นเราเผชิญกับฝนและพายุลูกเห็บหนักอยู่ตลอดเวลาเส้นทางเดินมันก็แสนจะกันดารปราศจากที่กำบังบางทีที่ผู้กองให้ผมติดระเบิดไว้ตามเดิมก็คงเป็นเพราะต้องการไว้ใช้สำหรับยิงระเบิดภูเขาที่ใดที่หนึ่งเพื่อจะได้เบิกทางให้พวกเราเข้าไปอาศัยหลบในยามคับขันผมเข้าใจเอาเองเช่นนั้นไม่ทราบจะตรงกับสุประสงค์ของผู้กองหรือไม
2: ่
0: ดารินครางยาวอีก
2: แล้วเช้าวันนี้เธอก็สะพายคันธนูแทนปืนพร้อมกับดอกศรติดระเบิด
0: เมื่อผมใช้คันธนูผมก็ต้องมีดอกศรและบังเอิญมีดอกศรที่ยังไม่ได้ถอดหัวระเบิดออกมารวมอยู่ในกระบอกเดียวกันด้วยมันก็เลยติดมาราชสกุลสาวเอียงคอมองหน้าอึดใจก็บอกเรียบ
2: ๆเห็นสะพายธนูแปลกใจก็เรียกมาถามดูเท่านั้นแหละเอาละไปได้ละฝากดูแลชายยันกับเมย์ให้ดีที่สุดด้วยนะ
1: ดารินวราฤทธิ์ภายหลังจากแยกจากแง่ทรายแล้วก็เร่งฝีเท้าวิ่งเหยาะๆตามหลังพี่ชายซึ่งเดินลงส่วนลาดของเดินล่วงหน้าไปก่อนชั่วไม่กี่อึดใจก็ตามมาทันสำหรับพรานใหญ่นั้นเขาก็เดินห่างออกไปอีกทางหนึ่งซีกตะวันออกเฉียงเหนือพยายามตรวจสังเกตดูไปตามพื้นปกคลุมไปด้วยหญ้าสลับไปกับก้อนหินที่โผล่แซมขึ้นมาเตี้ยๆเรียงรายอยู่ปราบปรายอันเป็นลักษณะของพื้นบริเวณนั้นทั้งหมดเมื่อตามมาทันเชษฐาเพียงแต่มองหน้าไม่เอ่ยถามหรือแสดงว่าสนใจอะไรทั้งสิ้นแต่ทำมือเป็นสัญญาณสั่งให้น้องสาวเดินแยกด่าหน้าไปตามพื้นของทิศทางเบื้องหน้าอันกำลังจะมุ่งไปซึ่งเป็นลักษณะของการเดินช่วยกันตรวจหาร่องรอยดารินยังไม่ยอมแยกห่างออกไปหากแต่เดินเคียงพี่ชายไปด้วย
2: พี่ใหญ่สังเกตอะไรบ้างเปล่าคะ
0: อะไร
2: วันนี้แง่ทรายใช้ธนูแทนไรเฟิลส่วนไรเฟิลของตัวเองนะเอาไปคืนเสย
1: เชิดถาทำหน้าชงหนเล็กน้อยแต่แล้วก็เป็นปกติบางทีจะเป็นเพราะเงสายเห็นว่าเสยไม่มีปืนกระมังและพวกเราก็แยกกันออกไปไม่ได้รวมกลุ่มอย่างเก่าตัวเองใช้ธนูได้ก็เลยเอาธนูแทนมอบปืนให้เสยไปมันก็เป็นความคิดที่ถูกแล้วนี
2: ่เงสายใช้ธนูแล้วคืนปืนให้เสยก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญน่าคิดอะไรหรอกค่ะแต่สิ่งที่น่าคิดก็คือลูกธนู
1: พี่ชายมองหน้าอีกครั้งลูกธนูทำไมเหรอ
2: มีระเบิดไนโตรติดอยู่ด้วย3ลูกอยู่ในกระบอกศรของแง่ทรายค่ะ
1: ธนูติดระเบิด
2: เอ๊ะค่ะธนูติดระเบิดเป็นดอกธนูที่เหลือติดค้างอยู่สมัยที่เราประจันหน้ากับไทลันน้อยสอบถามดูแล้วปรากฏว่าแง่ทรายยังไม่ได้ถอดออกคงติดประจำตัวไว้ตามเดิม ตามปกติแล้วก็เอาเก็บซ่อนไว้อย่างดีแต่สำหรับวันนี้เขาเอามันออกมาด้วย
0: พี่จำได้ว่าชัยยันสั่งให้ถอดระเบิดออกตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ค่ะชัยยันสั่งให้ถอดแต่ละเพียนแอบไปบอกแง่ซ้ายให้ติดไว้อย่างนั้นตามเดิมมันก็ยังติดค้างประจำอยู่ที่หัวธนูจนอยู่กับเดี๋ยวเนี้ยและเมื่อตะกี้เนี้ยน้อยก็เห็นมีสายชนวนสายไว้พร้อมด้วย
0: ถามแง่ซ้ายหรือเปล่าเรื่องของธนูระเบิดเนี่ย
2: เขาบอกว่าเพราะเขาต้องใช้ธนูวันนี้แทนการใช้ปืนจึงต้องมีดอกศรด้วยและบังเอิญมีอยู่3ดอกที่ยังไม่ได้ถอดระเบิดจึงพลอยติดอยู่ในกระบอกศรอันนั้นรวมอยู่กับหัวธนูแบบเก่าล่าสัตว์ธรรมดาร
0: พินเป็นคนสั่งให้เงซ้ายเอาธนูออกมาประจำตัววันนี้เหรอ
2: ไม่ทราบค่ะน้อยไม่ได้ถามอะไรมากนักหรอกเพียงแต่นึกเอจใจและกำลังจะคิดอย่างพี่ใหญ่เหมือนกันคือเป็นคำสั่งของรพินหรือเปล่าที่เงซ้ายใช้ธนูระเบิดวันนี้
0: จะเป็นคำสั่งของรพินหรือไม่ก็ไม่สำคัญหรอกสองคนนั่นไม่จำเป็นจะต้องพูดหรือสั่งอะไรกันก็ได้แค่มองตากันก็รู้เรื่องกันแล้วว่าต่างฝ่ายต่างควรจะทำอะไรหรืออะไรเป็นความคิดของกันและกันน้อยมาพูดกับพี่เรื่องนี้ก็เลยทำให้พี่พบอะไรที่น่าคิดอีกอย่างนึงแล้วละเพียงแต่เรามองข้ามมาเสียเท่านั้น
2: อะไรเหรอคะ
0: ไม่เห็นเหรอก่อนแยกกันออกไปเนี่ยรพินเอาปืนลูกสองของจันมาเปลี่ยนให้ชัยยันถือแทนแล้วก็เอาปืนชัยยันไปให้จันรู้สึกว่าเขามีเจตนาโดยตรงที่จะให้ชัยยันใช้ปืนลูกซองแทนไรเฟิลกระบอกนั้นมันอาจจะเป็นเหตุผลเดียวกันกับที่เจ้าแง่ซ้ายเอาปืนของตัวไปให้เสยและก็งัดเอาธนูระเบิดขึ้นมาเตรียมพร้อมก็ได้นะ
2: พี่ใหญ่คิดว่าเราควรจะทำยังไงกันบ้างคะ
0: เชษฐากวาดตาดูภูมิประเทศอันโล่งโถงงดงามรอบด้านแล้วแปรไปจับอยู่ที่ด้านหลังของรพินไพรวันซึ่งแยกห่างออกไปประมาณ40เมตรขณะนี้กำลังใช้เท้าเขี่ยดูอะไรอยู่กับที่ชั่วอึดใจเดียวก็ออกเดินต่อไปเราควรจะเคยชินกับนิสัยของทั้งสองคนนี่ดีแล้วนี่นะรับพินกับเงซ้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาพิจารณาว่าเราเป็นนายจ้างประเภทกระต่ายตื่นตูมคอยวิตกวิจารณ์อะไรอยู่ตลอดเวลาจะดีกว่ามั้ง
2: เฉยไว้ไม่ต้องถามอะไรทั้งสิ้นแล้วก็คอยระมัดระวังต่อสถานการณ์ไว้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: พี่ชายยิ้มเอื้อมมือไปตบหลังน้องสาวแทนคำตอบดารินก็ไม่กล่าวอะไรอีกเช่นกันเวียงไรเฟิลที่ถืออยู่ขึ้นสะพายไหล่แล้วเดินแยกจากพี่ชายทำมุมดาหน้าค้นหาตามพื้นไปอีกทางหนึ่งแต่ไหนแต่ไรแล้วหล่อนพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อหมู่คณะในทุกวิถีทางทุกคนขนาดนี้มีหน้าที่ค้นหาเข้าเงื่อนการเคยผ่านมาของคนสาบสูญสองคนซึ่งเชื่อกันว่าจะต้องอยู่ในละแวกใกล้เคียงหล่อนก็มีหน้าที่จะต้องช่วยค้นหาด้วยเหมือนกันไม่ใช่เดินตามหลังเกาะหมู่ไปกับคนใดคนหนึ่งให้เสียเวลาเปลืองเปล่าแบ่งกันหลายหูหลายตาและหลายความพิจารณาบางทีมันอาจจะได้ผลขึ้นมาบ้างเมื่อแง้สายเดินเข้ามาใกล้ชัยยันก็ซักซ้อมความเข้าใจว่าจะแบ่งกำลังกันออกเดินแยกค้นหาในลักษณะไหนเพราะต่างฝ่ายต่างเข้าใจเขาก็โบกมือเป็นสัญญาณเพื่อให้เดินห่างกันออกไปแต่ในรัศมีที่ต่างฝ่ายจะต้องอยู่ในสายตาของกันและกันโดยไม่มีมุมใดบังก่อนที่เงซ้ายจะก้าวออกจากที่เพื่อผละไปตามแผนนั้นมาเรียก็เอานิ้วคีบปล่อยผมยาวเป็นลอนคลื่นแทบจะปกไหล่นั้นไว
2: ้โรบินโฮด
0: ลอนเรียกหน้าตาเฉย
2: เมื่อกี้นี้น้อยเรียกเธอเข้าไปหาทําไม
0: นายหญิงเพียงแต่สงสัยว่าไรเฟิลของผมหายไปไหนผมเรียนให้ทราบแล้วว่าให้เสยใช้ชั่วคราว
2: ออไรปลาเดี๋ยวเราจะไปรวมกันอีกครั้งที่ตีนเขาด้านใต้ลูกนั้นตามที่ชายยานบอกนะอย่างไรก็ตามระยะเวลาก่อนหน้าระหว่างที่เราแยกกันออกไปถ้าเธอพบอะไรที่น่าสนใจส่งสัญญาณบอกให้เรารู้ด้วย
0: แม่มสาวสั่งอย่างคนที่แคล่วคล่องและเข้าใจต่อสถานการณ์ดีเงซายรับคำแล้วแยกไปชายยานนั้นหันไปจูบแม่ผมทองของเขาที่แก้มเซฟฟอร์ดใหญ่แล้วจะแยกไปเช่นกันแต่ก็ต้องชะงักอีกเพราะพันยาต่างชาติที่โชคหรือเคราะห์ร้ายก็ไม่ทราบบังเอิญให้เขามาได้เอาเส้นทางสายมหาวิบากใช้ปลายไรเฟิลกดไว้ที่ไหล่เป็นสัญญาณให้หยุดก่อนหันกลับมาก็เห็นดวงตาสีดอกผักตบงามคู่นั้นจ้องอยู่ก่อนแล้วมีอะไรอีกเหรอที่รักมาเรียเดินเข้ามาโอบแขนรอบเอวชายยันไว้แล้วพากระเดินคลอกันไปก่อนระหว่างตายทางส่วนตะโพกของภาพนางนอนลงสู่ทุ่งราบเบื้องหน้า
2: พลายวานส่งปืนลูกซองให้คุณจึงเป็นเรื่องที่คุณควรจะเฉลียวคิดและระวังตัวให้มาก
0: เมียแหม่มบอกเรียบๆทำเอาชัยยันลืมตาโพลงอย่างตกใจเมผมสงสัยแต่แรกอยู่แล้วเหมือนกันว่าทำไมรพินจึงเอาปืนลูกซองมาให้ผมถือคุณอ่านว่ายังไงมาเรียสั่นศีรษะ
2: ฉันไม่แน่ใจนักว่าจะอ่านสถานการณ์ได้ถูกหรือไม่รู้แต่เพียงว่าปืนลูกซองคงจะมีประโยชน์สำหรับฝ่ายราวทางด้านนี้มากกว่าที่จะให้ถือไรเฟิลลำกล้องโตกระบอกนั้นถ้าเกิดความจำเป็นขึ้นมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ไพรวันคิดระแวงดูเหมือนเขาจะเป็นห่วงคุณมากกว่าคนอื่นเพราะรู้ดีอยู่ว่าคุณกับปืนโตของคุณนะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมากนักนอกจากแบกหนักเสียมากกว่าคุณก็เหมือนกับสเตเกนนั่นแหละชอบถือปืนกระบอกโตๆไว้ปลอบใจตัวเองเวลาเดินป่าแต่ปรากฏว่ายิงอะไรไม่ค่อยจะถูกชัยยันยิ้มแห้งๆยอมรับสารภาพกฎจริงของคุณผมไม่ใช่นักเดินป่าอาชีพที่เข้าถึงสภาพการแท้จริงในป่ามาก่อนเนี่ยก็เลยเลือกเอาปืนโตๆเข้าไว้และเมื่อหลวมตัวเลือกถือปืนโตมาแต่แรกแล้วจะเปลี่ยนคราวหลังก็ขายหน้าเขาก็ต้องกัดฟันแบกท่อนเหล็กหนักรวม5กิโลมาตลอดทุเรศตัวเองไม่น้อยเหมือนกันแล้วด้วยอารมณ์สับพยอกเย้าเล่นเขาเอียงหน้าเข้าไปกระซิบว่าแต่ถึงยังไงปืนโตก็ดีกว่าปืนเล็กมาเรียชำเลืองค้อนบนอุบิบแล้วก็ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันมันสุดแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่าเท่านั้นทำไม่เป็นมันจะได้ผลขึ้นมาได้ยังไงกันพร้อมกับพูดชัยยันจะเอื้อมือมาแตะที่หน้าท้องของหล่อนมาเรียปัดมือออกไปโดยแรงร้องโอ้แยกไปได้แล้วทิศทางที่ฝ่ายของชัยยันจะมุ่งหน้าไปก็คือทางด้านเชิงเขาที่คณะทั้งหมดเดินลงมานั่นเองมิช้ามินานทุกฝ่ายที่แยกย้ายกันออกไปต่างก็ลับหายไปจากคลองจักษุของกันและกันเพราะความสูงสูงต่ำต่ำของภูมิประเทศลักษณะลอนคลื่นบดบังไว้ยกเว้นแต่พวกที่ไปในเส้นทางเดียวกันซึ่งแม้จะแยกเดินออกตรวจหาเดียวก็อยู่ในรัศมีที่พอจะมองเห็นกันได้นานๆก็จะวกเข้ามาพบปะหาหรือกันสักครั้งสุดแต่ใครจะมีปัญหาหรือพบเข้ากับร่องรอยอันน่าสงสัยใดๆที่จะต้องขอความเห็นกันเส้นทางสำรวจของชัยยันจึงนับว่าอยู่ในช่วงสั้นกว่าทุกฝ่ายเพราะไม่เกินชั่วโมงเดียวทั้งสามก็พบกันในเชิงเขาอันเป็นที่นัดหมายโดยมีเงซายยืนรออยู่ก่อนแล้วชัยยันกับมาเรียตีวงเข้ามาสมทบเอายังไงต่อดีเงซายรัศมีค้นหาของพวกเรามันสั้นเหลือเกินเนี่ยชัยยันถามจอมพระเนจรป้องหน้าขึ้นดูดวงตะวันแฝงดวงอยู่ในม่านหมอกแผ่รัศมีทรงกลดเป็นวงกลมกว้างอยู่กลางท้องฟ้าเรายังเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงก่อนเที่ยงวันผมอยากจะเดินย้อนขึ้นไปบนภูเขาลูกเทียนเราลงมาเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจดูภูมิประเทศจากที่สูงบางทีจะช่วยให้วินิจฉัยอะไรได้ดีขึ้นจะกลับลงมาภายในไม่เกินชั่วโมงเดียวนายทหารกับนายแมมนั่งพักรอผมอยู่บริเวณนี้ก่อนไม่ต้องเดินขึ้นไปกับผมบนนั้นให้เสียกำลังตกลงแต่อย่าให้เกินชั่วโมงที่บอกนะใช้ยันศพช่องเหมาะรีบรับคำโดยเร็วพร้อมกับส่งกล้องส่องทางไกลให้เงซายกล่าวต่อมาว่าเมื่อแกกลับมาแล้วเราจะหารือกันอีกครั้งว่าควรจะใช้เวลาที่ยังเหลืออยู่เดินสำรวจต่อไปทางด้านไหนอาจไปบรรจบกับฝ่ายบุญคำหรือฝ่ายของจันก็ค่อยว่ากันอีกทีเงซายรับคำพละออกเดินไต่ขึ้นไปโดยเร็วชัยยันยิ้มกริมยืนมองตามหลังขึ้นไปจนกระทั่งร่างนั้นกลืนหายไปกับความเขียวขจีของพรมหญ้าที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งลูกเขาและทุกหนทุกแห่งแล้วหันมาโอบไหล่มาเรียชวนให้เข้าไปนั่งพักบางร่มอยู่ใต้หินใหญ่อันงอกอยู่ริมสายธารเล็กๆเขาไม่เคยสบช่องเหมาะอย่างนี้มานานแล้วตลอดการเดินทางระยะหลังแต่เมียแหม่มของเขาไหวทันปัดมือออกสุดกายลงนั่งบนหญ้านุ่มตรงตำแหน่งที่ยืนอยู่นั่นเองไม่ยอมหลวมตัวเข้าซอกอย่าหลงกลแง่ทรายหน่อยเลยมันเป็นเจตนาของเขาโดยตรงรู้ไหม
0: เจตนาอะไร
2: ก็เจตนาจะทิ้งคุณกับฉันให้อยู่ตามลำพังที่นี่เพื่อให้มันเป็นไปตามความต้องการของคุณนะสิเรานั่งรอเขาอยู่ตรงนี้ดีกว่า
0: ชัยยันไม่ดื้อดึงจะเอาแต่ใจตัวเหมือนแต่ก่อนทิ้งกายลงนอนพังภาพอยู่ตรงหน้าหล่อนวางใบหน้าลงกับตักแล้วก็โอบกอดเอวไว้ตกลงผมจะไม่ทำอะไรขัดใจคุณเลยได้อยู่กันตามลำพังเพียงแค่นี้ก็ดีใจแล้วล่ะ2ชั่วโมงผ่านไปเชษฐาดารินและรพินเข้ามารวมหมู่กันอีกครั้งหนึ่งยังบริเวณที่ลุ่มต่ำเป็นแอ่งว้าวลงไปต่างฝ่ายต่างไม่พบเขาเงื่อนร่องรอยใดๆทั้งสิ้นนอกจากรอยของสัตว์เท้ากีบประเภทแก้งกวาง และวัวบางชนิดที่เหยียบย่ำหากินอยู่กลาดเกลื่อนอันเป็นรอยที่ผ่านมาเมื่อคืนก็น่าประหลาดอยู่เหมือนกันที่ในเวลากลางวันเช่นนี้แม้รอยเท้าจะแสดงให้เห็นว่ามีอยู่ชุกชุมแต่ก็ไม่ปรากฏเงาของสัตว์เหล่านั้นให้เห็นเลยสักตัวเดียวตลอดเวลาที่เดินกันมาจอมพรานบอกกับนายจ้างทั้งสองของเขาว่าสงสัยว่ามันจะขึ้นหลบนอนบนยอดเขาสูงหมดในตอนกลางวันจะลงมากินในทุ่งหญ้านี่เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นเพราะบริเวณนี้เป็นที่โล่งไม่มีป่าทึบสำหรับจะหลบกำบังตัวยังไม่ทันจะขาดเสียงพูดของรพินนั่นเองทั้งสามที่นั่งพักกินน้ำกันอยู่ก็ต้องชันคอเงี่ยวหูในทันทีเพราะเสียงหนึ่งแว่วมากระทบสอดมันเป็นเสียงวิ่งมาตามพื้นอันเกิดจากตีนสัตว์หลายร้อยคู่จนแผ่นดินที่นั่งอยู่สั่นสะเทือนครั้งแรกต่างนึกว่าหูอาจจะแว่วไปเองแต่แล้วมันก็ดังชัดเจนขึ้นทุกขณะตำแหน่งแห่งเสียงที่แว่วอื้ออึงราวกับพายุนั้นมีทิศทางไม่ห่างออกไปนักรับพินถลันลุกขึ้นยืนโดยเร็วพี่น้องราชสกุลทั้งสองก็ไม่ช้าไปกว่าเขาเลยกระโดดขึ้นพร้อมกันทั้งดีดารินยังดื่มน้ำในกระติกค้างอยู่เกิดอะไรขึ้นเร็วขึ้นที่สูงก่อนเถอะครับไม่ทันขาดคำพรานใหญ่ก็ออกวิ่งนำหน้าจากบริเวณแอ่งที่ลุ่มซึ่งนั่งพักกันอยู่ไต่ปากขอบเนินขึ้นไปโดยเร็วโดยมีเชษฐาซึ่งฉุดมือน้องสาวตามหลังขึ้นไปติดเมื่อบรรลุถึงขอบเนินอันสูงที่สุดของบริเวณนั้นทั้งสามก็แลออกไปพบกับภาพที่ยังความประหลาดใจขีดสุดพากันจ้องตะลึงค้างอยู่ห่างออกไปเบื้องหน้าทางด้านเหนือประมาณ1กิโลเมตรอันเป็นบริเวณเนินส่วนนอกของนางนอนสัตว์สีเท้าขนาดต่างๆทั้งเล็กทั้งใหญ่พากันวิ่งเตลิดเป็นริ้วขบวนยาวเหยียดลงมาจากซอกเขาผงคลีและต้นหญ้ากระจายตลบฟุ้งเป็นม่านควันทุกตัววิ่งเต็มฝีเท้าของมันบ่ายหน้าจากเขาสูงลงไปหาที่ราบต่ำฝั่งตรงข้ามเป็นเส้นขบวนยาวเหยียดมุ่งไปยังทิวเขาอีกด้านหนึ่งราวกับว่าฟ้าถล่มไล่หลังมันมาและที่มันพากันวิ่งไปนั้นก็เพื่อจะเอาชีวิตของตนเองให้รอดได้ปริมาณของมันไม่อาจจะนับได้ในขณะนี้เพราะแลดูดำพรึบไปหมดระหว่างที่เชษฐาดารินกำลังจ้องงันพรานใหญ่ก็ล้วงกล้องส่องทางไกลออกมาส่องดูโดยเร็วอึดใจเดียวก็ส่องให้เชษฐาวางพันเดียวกับที่เรายิงได้เมื่อตอนใกล้ลุ่งวันนี้ทั้งนั้นแหละครับไม่น้อยกว่าพันตัวมันกำลังแต่ตื่นอะไรสักอย่างหนึ่งเชิดถายกกล้องขึ้นส่องแล้วเม้มริมฝีปากแน่นนอกจากป่าสงวนในซาฟารีแล้วผมก็ยังไม่เคยเห็นสัตว์ที่ไหนจะมากมายแล้วก็อยู่กันเป็นฝูงขนาดใหญ่แล้วกับกองทัพอย่างนี้มาก่อนเลยโชคดีอยู่บ้างที่มันไม่วิ่งด่านหน้ามาทางด้านเราไม่อย่างนั้นเราถูกมันเหยียบแหลกแน่ๆว่าแต่เกิดอะไรขึ้นพายุหรือว่าภูเขาหิมะด้านบนขึ้นไปนั่นเกิดถล่มลงมากระมังรับพินแงนหน้าตรวจสอบสภาพอากาศเท่าที่เลยเห็นอยู่ทั่วไปมันไม่มีเขาเงื่อนอย่างที่เชษฐาสงสัยเลยเพราะทัศนวิสัยปลอดโปร่งแจ่มใสรอบด้านดารินนั้นขณะนี้กายสั่นน้อยๆหล่อนจ้องหน้าเขาเขม็งผมก็ยังทายไม่ถูกว่ามันเกิดจากสัญญาณภัยธรรมชาติหรือว่าอะไรที่ทำให้เจ้าพวกนั้นแตกตื่นกันอย่างน่ากลัวอย่างเงี้ยเรารีบกลับที่พักก่อนเถอะครับทั้งสามถอยพละจากที่นั่งตัดเนินมุ่งย้อนกลับยังที่พักโดยเร็วแต่แล้วยังไม่ทันจะจ้ำกันไปได้สักกี่อึดใจก็ต้องสะดุ้งขึ้นพร้อมกันเสียงปืนระเบิดกึกก้องแว่วมาตามลมสะท้อนกังวานไปทั่วบริเวณที่มีเขาล้อมรอบมันโตมขึ้นเป็นนัดแรกไม่สามารถจะบอกได้แน่นอนในภาวะเช่นนี้ว่าดังมาจากทางด้านไหนแล้วชั่วเสี้ยววินาทีก็แผ่สนั่นตามติดมาอีกเป็นนัดที่สองสามและสี่ห้าตามลำดับอย่างถี่ยิบคุณชัยยันแน่ๆพรานใหญ่ร้องออกมาเพราะสำเนียงได้ชัดเจนว่านั่นเป็นเสียงลูกซองซึ่งแว่วมาจากเชิงเขาด้านใต้นัดที่6ซึ่งดังซ้อนแทรกสนั่นมาสดับได้ชัดเจนยิ่งนักเพราะคราวนี้มันเป็นกัมปนาทของไรเฟิลแม้จะผ่านเหตุการณ์ร้ายแรงมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วก็ตามแต่อันเนื่องจากได้ว่างเว้นปกติสุขมานานและความห่วงใยเพราะไม่มีโอกาสได้รู้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับอีกฝ่ายนึงทำให้ทั้งเชษฐาและดารินแทบจะตัวแข็งหยุดยืนนิ่งกับที่ลืมหายใจไปชั่วขณะเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรขอได้โปรดติดตามเพชรพระอุมาภาคที่1ตอนแง่ทรายจอมจักราบทที่177จากฝีมือการประพันธ์ของพนมเทียนเป็นบทต่อไปโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดไหล
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออ้โอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัว มันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นเด้สูตรเย็นกระปุก

0: นี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
1: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนคําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
0: เอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
1: จ้า

0: พอผู้ใหญ่มันส่งอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้0902927444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพื่อนใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
1: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ่
1: แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยฮู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่ปานนั้นตัวพ่อผู้ใหญ
3: ่รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมาหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: เกี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่ไมยาราพายอาภาพรมีอยู่ไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมากรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อโปร 17-20 กันยายนนี้ณตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี
2: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่

0: ถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
1: ไอ้ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่นะ 20,000 เด
2: ้
1: อ
2: บ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไปว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งตีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามื้อคืนก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: มักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊มองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบอกแม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: มองไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าไม่มึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะไม่ลอง

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบ
1: พุ่นที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: พบกับลูกไส้ลายอีเมลคนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สูน้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแต้มเป๊ๆปากแป๊ะๆพ่อแวะแวะทูจ้าทูจ้าอุ้มบ่อยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

ัดนี้สังขารคอยชราลงบ่คือเก่าภาษาเฮาเอิ้นว่าเฒ่าปัจฉิมคอยแก่ไว้ว่าถ้าจักโลกใต้ไปตามเรื่องสังขารเด้อแม่เด้อเกิดแก่ถึงยังเจ็บฮอดวันดอกเฒ่าแล้วหาร่างคนประเสียแอว

0: ้วกินบ่ได้ห้องคอคอยอยู่บ่ตรงดีน้อง
1: โอ้ยสู่เอ้ยแต่กูกินได้ก็บ่ถือมาเนาะบัดย่ามกูนอนแอ่งแม่งกินบ่ได้สู่คนมาเฮ็ดหยังกะด้อแท้

0: ุญบาปนี่เป็นคู่คือเงาเงานั้นไปตามเฮาสุวรรณบ่มีเว้นคั่นว่าเฮาพาเล่นพามันเต้นแลนพามันแอแอนฟ้อนเงานั้นก็แอนนำ
1: ก่อนผ่าน
0: ยามเฮานั่งยองๆเงาก็นั่งลงตาม
1: ฟัง
0: ยามเฮาเอ็นหลังนอนก็อ่อนลงนอนด้วย
1: เฮาเราฟังบ่
0: คั่นเฮาตนลงห้วยผู้เขาหลายลัน
1: สะท้าน
0: ขึ้นต้นไม้ผาลานด่านเขาพี่น้องเอ้ยเงาก็ติดตามเกี่ยวก็เกี่ยวพันธนังบ่ได้มีย่ำเหินห่างไกลกันใด
1: ซุ้มละ
0: อันนี้สันใดแท้ถึง2บุญบาปมันก็ติดต่อกันตามส่วนผู้ทำนี่แล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาแปลกแน
1: ่
0: เร่งไตเตือนแล้วบ่ทันมา
1: เก่า
0: ข้าย่ำเขาจั่วจั่วอยู่ย่านเคือกคำเขาเลยใส่ก่อนลำมวนมวนไว้ให้อีพ่ออีแม่ได้ฟังกันนะครับก่อนลำพอเศร้าอยากแล้ววะสัน
1: เกิดแก่เถื่อน
0: ตะกี้ตะกอนอยากยังก็บ่ได้กินดอกบอยเอ้ยวะสันผัดหม้อยละแมงแล้วนอนเอออื่นน้ำไล่อยากอยากอื่นน้ำไล่ไกลแล้ว
1: พร้อมนั้นขึ้นแก
0: ่หายใจปลาแล้ว
1: หลังคน
0: เขาคือพ่อเขาค่อยคือพ่อว่าพออยากอีหยังเพิ่นว่า
1: แก่ดอกบอนไว
0: ้0902927444ครับ
1: ต่อมาเลยถึงกัน
0: 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์
0: โทรกันเข้ามาได้เลยเมื่อวานเบาบ่อยบ่ได้อยู่ครับไปเป็นโคศกโอบเมนไปเป็นกรรมการประกวดสรพันยาอยู่ทางบ้านหนองบึงหม้อตำบลเชียงเพ่งเนี่ยครับขอบคุณท่านนายกเทศบาลตำบลเชียงเพ่งครับ
1: ขออยากแพงน้ำละ
0: ท่านพิชิตคำตาแสง
1: แต่ว่าทางหมอหามของ
0: ท่านผอ.กองศึกษาละกาพี่คู่แอมครับที่เอิญบ่าวบอยไปร่วมกิจกรรมดีๆบ่อยสะอ่อนครับเมื่อวานนี่เพิ่นพากันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีมิตรคณะล่องสารพันมวล
1: ๆก็ถือว่า
0: หลายวาดหลายสังวาดหลายทำนอง
1: ด้วยฮะ
0: นะครับบ่คักแน่อยู่เด
1: ้
0: บ่แม่นธรรมดานะครับ
1: ต้องไปข้างบอนอ่อนซ
0: อ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดี
1: แต่เรากินบ่ได
0: ้เบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: บ่ต้อง
0: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์
0: โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับ0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์หมานครับ
1: แม่งกินบ่ได
0: ้เบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสาร
1: มาเฮ็ดหยังกระโดดแท้
0: เว้าจ๋าทักทายกันเข้ามาได้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผม
2: ยายสั่ง
3: ฮัลโหล
0: ครับยายบ่าวบอยครับ
3: แม่บ่าวบอยบ่
0: บ่าวบอยครับยายบ่าวบอยครับ
3: แม่ว่าสิสั่งกาแฟนะ
0: ได้ตัวยายกาแฟยายเอาจากกองครับ
3: เดี๋ยวสิ
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทคุณยายเอาอีหยังแถมดีครับมีชุดถ้วยกาแฟพร้อมช้อนมีครีมหนวดมีสบู
3: ่เดี๋ยวยังแถมล่ะ
0: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
3: บ่มันหน่อยบ่ทันไร
0: จ้า
3: อันแม่บ่ทันได้สั่งจักเทื่อได้นี่บ่อยแม่ฮ้องบ่สิสั่งนี่เด้ลูก
0: ติอีแม่ฟังอยู่จังหวัดใดจ้า
3: แก้งสนามนาง
0: โอ้แก้งสนามนางปัดโทเสียงดังดีบ่แม่แก้งสนามนางเฮา
3: ดังดีดังดี
0: โอ้ยดีใจดีใจดีใจเด้พี่น้องแก้งสนามมันขึ้นจังหวัดนครราชสีมาโคราชเด้เนาะแม่เนาะ
3: จ้าจ้าจ้า
0: แต่ว่ามันอยู่ติดเขตชัยภูม
3: ิจ้า
0: พี่สาวผมตัวดีเจกุ้งนางนั่นอันเอื้อยเล่าเรียงกล้วยงามผมถือตัวไปแม่
3: ว่าสิอันถามโอ้ว่าสิโทรหากุ้งนางแล้วนานมาแล้วบ่อยก่อนเถินดอก
0: จ้าบัดที่นี่อีแม่เอาหยังแถมมันมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนมีสบู่มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
3: มันก็ห้องอันนี้เนาะเพิ่นผู้หลวงชายว่าแม่ถ้าเอาวิทยุได้บ่ล่ะ
0: วิทยุมันจะเป็นชุด8กล่อง 2,000 แม่มันจะคนละเซตครับ
3: แม่แถมให้อังก่อนลูก
0: วิทยุมันจะเป็นเซตไอ้8กล่อง 2,000 บาทมันจะคนละเซตกัน
3: โอ้
0: จ้าถ้าเป็น
3: เอาหยังเอาเสียบ่จะเอาหยังเอาแต่น้ำมันนวดเอาเสือได้บ่ลูก
0: ได้ครับแม่เอาเสือไปใส่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าส่งคุณแม่อะไรจ้าลูกขอชื่อที่อยู่คุณแม่หน่อย
3: แม่ชื่อเลียน
0: แม่เลียนนามสกุล
3: แม่เลียน
0: นามสกุล
3: เลื่อมล่ำ
0: เลื่อมล่ำบ่ครับ
3: จ้า
0: ล่ำไอ้ล้อเลื่อมแม่หันอากาศมามายอยักกะลั่นนี่เนาะ
3: รอเรือรอเรือลูก
0: จ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม่
3: 167
0: 167หมู่ที
3: ่หมู่ที่1
0: หมู่ที่1ตำบล
3: แก้งสนามนาง
0: อำเภอก็แก้งสนามนางเนาะแม่เน
3: า
0: ะ
3: อำเภอก็แก้งสนามนางเอาบ้านบ่ลูกเอาบ้านบ
0: ่บ้านบ้านก็แก้งสนามนางติแม่
3: บ้านก็อยู่บ้านทุนกลาง
0: อ๋อได้เลยได้เลยอีแม่แม่เลี้ยนอยากฟังเพลงฟังลําก่อนได้บ่ลูกไส้เปิดสู่ฟัง
3: เปิดแม่ฟังได้หมดทุกเพลงลูก
0: ได้ครับได้
3: แม่ฟังแม่แม่ฟังทุกมื้ออยู่แม่บ่รู้จักแล้วนะแม่เฮาจะมาฟังเมื่อวานนี่เอ้ากูสิซ่ากาแฟมากินกันนะซั่นดอก
0: โอ้ยดีแล้วแม่ดีกับสุขภาพแล้วบัดที่นี้เสือมันสิมีเบอร์โทรนําบัดนี้หันลืมเบอร์โทรนี่อยู่หลังเสือก็มีเด้อเมืองเกิงเลยเด้อแม่เด้อ
3: จ
0: ้าเอาขอบคุณแม่เลี้ยนครับลูกขออนุญาตรับสายสอนคร
3: ับสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้ยขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับคุณสัญจร
4: เอายาก่อนค่ําให้แน่จ้า
0: น้ํามันนวดคือเก่าติ
4: แม่นเดี๋ยวจักบาทนะข่อยสิโอนให้ข่อยอยู่กรุงเทพฯนะจ้า
0: สูตรให้ยายสูตรร้อนสูตรเย็นคู่นึง300ครับ
4: ขอ
0: เบอร์พร้อมพี
4: ่อันนั้นเนี่ยเลขบัญชีจ
0: ้
4: ะ
0: เป็นเบอร์พร้อมพีครับ
4: จ้ะ
0: 080 080 006
4: จ้ะ006
0: 4600
4: 4600
0: ครับ0
4: เดี๋ยวได้จ้ะ080 006 4600
0: ครับ
4: ชื่อยังจ้ะ
0: ชื่อบัญชีนางสาวดารุณวรรณฤทธิ์มนตรี
4: จ้ะ
0: จ้า
4: สักกี่บาทจ
0: ้
4: ะ
0: 300บาทครับ300บาท
4: จ้ะเอาทั้งสองอันเลยจ้ะเดี๋ยวโอนให้จ้ะ
0: ได้ครับได้ครับ
4: จ้ะจ้ะ
0: ขอบคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ090-292-7444 090-292-7444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนโทรใหม่ด้วยครับอีก2เบอร์ผมบ่ได้รับคุณสำราญบุญมากครับอีเมลสำราญบุญมากและกับพ่อนวลวงกระโซ่ครับโทรมายามใดถึกตะสอกเขากดใหม่อีกครับกดใหม่อีกนะครับคุณพ่อคุณแม่090-292-7444สวัสดีครับบอยสุนทรชัยครับสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
5: ตั้งใหญ่ขึ้นเนี่ยยานวดนะครับ
0: น้ำมันนวดสูตรใดแน่ครับ
5: มันมีแบบใดนะครับ
0: มีสูตรร้อนมีสูตรเย็นมีเป็นเนื้อครีมแล้วก็มีน้ำก็คือเป็นน้ำมันเขียวครับ
5: อันนี้นวดแก่ยังครับ
0: น้ำมันนวดมันกับบรรเทาอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายนี่แหละครับปวดไสนวดหันปวดแข้งปวดขาปวดคอปวดเอวปวดหลังมึนชานิ้วล็อกนิ้วล็อกง่วนมูนี่แหละครับนวดได้เลย
5: มันมีห่อนกับเย็นเป็นบ
0: ่ครับมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นคู่ละ300บาทครับผม
5: เอาคู่นึงอ่ะครับ
0: เอาคู่นึงเนาะคุณพี่300บาท
5: ครับ
0: ให้เก็บเงินปลายทางหรือสิโอน
5: ปลายทางเลยครับ
0: เก็บปลายทางเลยเนาะเป็นนวดร้อน1เย็น1กระปุก300บาทเนาะขอซื้อ
5: ครับผม
0: ขอซื้อที่อยู่คุณพี่ในบัตรที่นี่ครับ
5: ชื่อนายวรเดชดีแสงครับ
0: นายวรเดชดีแสงบ่ครับ
5: ครับผม
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ไอ
5: ้229ทับ10ครับ
0: 229ทับ10หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
5: ไม่บ่มีหมู่ครับตำบลในเมืองอำเภอเมือง
0: ตำบลในเมืองอำเภอเมืองใดไอ้จังหวัดใด
5: จังหวัดอุบลครับ
0: ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลถนนหรือชุมชนยังครับ
5: ถนนพิชิตรังสรรค์ครับ
0: ถนนพิชิตรังสรรค์เนาะไอ้เนาะ
5: ครับผม
0: โอเคเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะไอ้เนาะ
5: แม่นครับ
0: ครับผมยอด300บาท
5: ได้ไอ้มือฮอดครับ
0: มืออื่นก็น่าสิฮอดแล้วนะอุบลนะ
5: อ๋อ
0: ครับ
5: อันนี้ส่งมาจากไสครับ
0: ส่งจากอุดรครับผม
5: อ๋อ
0: บริษัทอยู่อุดรส่งทั่วประเทศครับไอ
5: ้ครับ
0: ครับครับขอบคุณหลายๆครับมืออื่นขนส่งแฟตโทรหาเด้อไอ้เด้อ
5: คร
0: ับครับสวัสดีครับขออนุญาตรับสายซ่อนครับ
5: ครับผม
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไอ้ไส้หลายๆกันละกันนี่นะครับโอ้ยนะครับถึกตะสอกเขาว่าสันอีพอโทรเขามายามใดกระไดอีแม่คือกันครับแม่แล้วก็คุณประนีปิตารโพอีกถึกตะสอกเพิ่นเนาะแม่เนาะ อีเมสำรานบุญมากคุณสัญจรสมอินอ้อยนะครับคุณสัญจรโทรใหม่เด้อครับเด้อสวัสดีครับคุณปราณีครับ
6: ขอสั่งยานะจ๊ะ
0: เอาได้แน่ครับ
6: เอาบำรุงสายตากับกระสายกับปัญญานวด
0: บำรุงสายตาจะกระปุกจ้ะ
6: กระปุกหนึ่งจ้ะ
0: สายตาหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดเอาสูตรไหนบ้าง
6: สูตรร้อนกับสูตรเย็นจ้ะ
0: สูตรร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งจังสิบ่ครับ
6: จ้ะ
0: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งกระปุก300เป็น950คือเอาสบู่ใส่อีกมันพ่อ
6: เอาสบู่อาบน้ำก่อนหนึ่งจ้ะ
0: เออสบู่อาบก่อนหนึ่งเนาะครับเนาะ
6: จ้ะ
0: เอายังแถมบ่เนี่ย
6: สบู่จ้ะ
0: สบู่อาบน้ำหรือล้างหน้าตัวแถม
6: ล้างอาบน้ำจ้ะ
0: เอาอาบน้ำคือเก่าเนาะครับเนาะ
6: จ้ะจ้ะ
0: โอเคโอเคครับผมเป็น975บาทนะครับ9975นะครับนะแถมสบู่อาบน้ำนะ
6: จ้าจ้า
0: โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับอ่ะสายนี้มาเบอร์โอนสายนะครับเสียงอาจจะเบาหน่อยนะสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
7: จ้า
0: จ้า
7: น้ำกาแฟจ้ะ
0: กาแฟเอาจะกองครับผมกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับ
7: จ้ะ
0: เอาอีหยังแถมครับ
7: สบู่ล้างหน้าจ้ะ
0: สบู่ล้างหน้านะครับเนาะขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้านะครับ
7: อันน่าสำราญบุญมาก
0: อ๋อของอ่อนแม่สำราญบุญมากนะบ่ครับ
7: จ้ะ
0: โอเคโอเคครับเอาเด้อลูกจัดส่งให้เด้อแม่เด้อ
7: จ
0: ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับมันมาเครื่องโอนสายครับสัญญาณมันอาจจะดูดกันแล้วเสียงมันอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมตัดมาที่เบอร์ลักกันละกันนะครับแม่สำราญบุญมากนะครับเป็นกาแฟ4แถมสบู่ล้างหน้าเนาะเมื่อกี้เนาะนะครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมสบู่ล้างหน้าน่าเพิ่นโทรหลายเบอร์ซอยกันเดี๋ยวมันค่อยติดเนาะแม่เนาะโทรมากระถึกซะ2เอากดไม้นะครับเด้อนะฮะกดไม้เรื่อยๆครับอีพ่อผมอีแม่ผมนะครับสวัสดีครับพ่อนวล
8: สมุนไพรบำรุงสายตาได้1กระปุก
0: บำรุงสายตา1กระปุก650บาทนี่พ่อเอาอย่างอื่นเพิ่มบ
8: ่เอาอันเฉพาะนี่แหละมันบ่พอ
0: เอาได้ครับพ่อเอาอย่างเดียวเนาะพ่อนวลวงกระโซ่ที่อยู่เดิมเน
8: า
0: ะ
8: ครับคร
0: ับครับเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับลงออเดอร์ให้ครับพ่อลูกขออย่ารับสายสอนเด้อ
8: คร
0: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่บุญทันครับ
9: ครับอันมันเอาอันตะกองเอาสองกองครับอันยานวดอันสูตรห้อนนะเด้อครับ
0: เอาสองกองนี่เอาอันใดครับกาแฟบ
9: ่ครับกาแฟ
0: เอานวดร้อน
9: ตะกอนนั่นแหละ
0: นวดร้อนเอาจักกระปุกครับ
9: เอายานวดกับจักกระปุกนึงนะ
0: โอ้เป็น7เอาเป็น795บาทคือเก่าน่ะเนาะรอบก่อนเอาเป็นนวดเย็นรอบนี้เอาเป็นนวดร้อนเนาะเอาได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อครับเด้ออีเมลเราสั่งเทื่อละเท่านี้ล่ะอีเมลอีพอแม่บุญทันยนต์สิงห์เนาะเป็นกาแฟ2นวดร้อน1กระปุกเอา795บาทเบอร์ใดยังบ่ทันได้รับบาทที่เนี่ยนะฮะเบอร์ของคุณสัญจรสมอินอ้อยบ่นะฮะคุณสัญจรสมอินอ้อยครับโทรใหม่เด้อครับรับยังบ่ได้นะครับอีกหลายสายเนาะติดศอกมู เบอร์ที่โทรมาแล้วยังไม่ได้รับกดมาเรื่อยๆนะครับ090คุณวรเดชนี่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับคุณวรเดชแดงอดีแสงอาลงรายละเอียดให้แล้ว0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยครับ0902927444เบอร์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัย ฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกีกวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
10: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เสียใจบักใบตายว่าสันนะฮะวุ้ยจะเป็นคักจะเป็นแหน่สวัสดีครับคุณพ่อสอน
1: เออจ้า
0: ครับผม
1: สั่งกาแฟเนี่ยจ้าก
0: าแฟกี่กล่องจ้า
1: 4กล่องค่ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอะไรแถม
1: เอายานวดจ้ะ
0: ยานวดสูตรร้อนหรือเย็นจ้ะ
1: เอาร้อนค่ะ
0: แถมเป็นนวดร้อนนะครับได้ครับอย่างเดียวนะ
1: จ้า
0: โอเคครับคุณพ่อสอนแกนิรัตที่อยู่เดิมเน
1: า
0: ะจ้าได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับวันพรุ่งนี้รอรับสายขนส่งได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพอผมอีเมลผมโอ้นครนายกผมลืมรีโมทไปมือเศร้านี่ครับข้าอยากธุระเป็นบริลิงรายการให้หัวกะรีโมทไปลิงเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าเกิด 8:00 นแล้วเขาไม่ลิงรายการโทรมาบอกหน่อยนะครับนครนายกนะนะฮะเออเพิ่นคือปล่อยปลาละเลื่อยแทนอนะครับก็เมื่อวานนี่ผมก็ไม่ได้เช็คด้วยทั้งวันไม่รู้ว่าลิงก์ให้หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ผมเข้าไปเพิ่งเข้าไปตอน 8:48 นะครับยังบ่ทันได้ลิงก์ให้นะครับสวัสดีครับคุณแม่อรทัยครับ
2: แม่สังยา
0: ครับแม่เอาอย่างแน่ครับ
2: อยากกระใสเส้น
0: กระใสเส้น
2: นึง
0: ครับผมแม
2: ่ยาตาแดบำรุงสายตาหนึ่งกระปุกนึง
0: กระใสเส้นหนึ่งบำรุงสายตาหนึ่งเนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: ได้เลยเป็น 1,100 แล้วแม่เอาอะไรแถมจ้ะ
2: ยาโนดนั่นแหละจุดทอน
0: สุดสุดสุดร้อนเหมือนเดิมเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: ได้เลยครับแม่อรทัยบุตรงามที่อยู่เดิมนี่เนาะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะแม่เนาะ
2: จ้
0: าจ้าเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับแม่อีแม่อยากฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ่ขอได้เด้อ
2: เออฝังน้ำมูนั่นละ
0: จ้าแม่ขอบคุณครับสุขภาพแข็งแรงครับแม่อรทัยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยชุนทอนใช้บ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับสวัสดีครับคุณแม่อุดรถาวรจ้าครับผม
3: ไว้อันใดเนี่ยช่องอันเงียนๆนะกับกันนี่กับร่มๆนะ
0: ครับแม่กินกับกินกาแฟแล้วมีแห้งอยู่เนาะกาแฟก่อนค่ำเนาะแม่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าขอบคุณอีเมลหลายๆเด
3: ้อใบคือออกห้องท้องว่ะ
0: จ้าถ้าออกห้องท้องให้กินหลังอาหารนะครับแม่นะเดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะ
3: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าสวัสดีครับพ่อสุนทรครับผม
4: เอาเจ้าสุดอีกสุดยังลูก
0: เซตเก้าบ่พ่อกาแฟสองกระใสเซนหนึ่งคือเก้าบ่
4: จ้า
0: เอาของแถมเอาเป็นนวดเย็นหรือเอาเป็นแนวอื่นครับรอบนี
4: ้เอานวดยั่งหลายเตี่ยวไปเลยก็ได้
0: นวดยั่งหลายเอาเป็นแก้วกาแฟเอาเป็นสบู่เอาเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเนี่ยมันได้ใส่อีพ่อ
4: เอาสบู่ล้างหน้าลูก
0: สบู่ล้างหน้าเนาะพ่อเนาะสิได้หน้าเป็นเบาขาวองต้องเนี่ยบัดนี้ใส่สบู่ก่อนค่ำหนูไม่ธรรมดาเด้จ้าเอาเด้อลูกจัดทรงให้ลูกขออนุญาตรับสายสอนเด้ออีพ่อเด้อ
4: จ้า
0: ขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับนะฮะเอ้าไปแล้วเมียอุดรว่าจังไดนออีเมียโทรเข้ามาอีกบางหันสิเป็นอีเมียสิสั่งของคือใดสวัสดีครับแม่อุดรแม่อุด
5: รแรกที่ฟัง
0: แ
5: ล้วไปอ่ะ
0: โอ้รอบนี้สั่งกาแฟพร้อมติไว้ละว่ามันอีเมลโทรมาเรียน
5: บ่เริ่มบอกนะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีเมลเอาหยังแถม
5: อันด้านหวัดร้อน
0: แถมหนวดร้อนเนาะแม่เน
5: าะ
0: จ้าเป็นจังได๋ก็กินแล้วมีแห้งติเบาหวานความดันไขมันดีขึ้นแม่นบ่
5: ความดันอันบันความดันมันลดแห้งน้ำอยู่40
0: ร้อยสี่สิบมั้งบ่เป็น40ดอกน่าจะ140
5: บ่อันไม่ลดลงนะคุณหมออ
0: ืมครับ
5: ไม่ลดลง40
0: อืมบัดนี้ปกติแล้วมันบ่ปกติแล้วมันบ่ครับ
5: จ
0: ้าๆโอเคเอาอยู่ดีมีแห้งเด้อแม่อุดรเด้ออยากฟังเพลงฟังล่ําก่อนได้ขอได้เด้อ
5: เออฟังมื้ออยากฟังกูมื้อจ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่จ้าจ้าขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงจิตขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณที่อยู่น้ำกันกับนุ่มบอยสุนทรชัยครับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำขับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรหากันได้เลยนะครับ090 0902-7444ครับ0902-7444โทรมาเบอร์นี้ได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอกปิดเบรกเซามีแห้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับสักครู่เดียวครับ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี0902927444 0902927444บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเหวี่ยงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมา

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันได้ซั่นเอา 20,000 เด
1: ้
0: อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นได้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักหากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบักไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: นี่คือแกงเลิงจานสังหารใจนะครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนครับครับครับผม
1: ได้รับแล้ว
0: เบสทองทิพย์ได้รับของแล้วนะครับ
1: ได้รับแล้ว
0: ครบถ้วนเนาะแม่เนาะครับครับครับขอบคุณแม่มาก
1: ไปเอาปั้นมา
0: ครับ
1: แรงกว่า
0: ครับขอบคุณครับครับแม่ขอบคุณมากครับครับแม่ขอบคุณนะแม่นะขอบคุณนะจ๊ะจ๊ะสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะแม่ทองทิพย์เดี๋ยวลูกขออนุญาตรับสายซ้อนนะจ้าจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ
2: จ้าอันบอยเอาอันกาแฟส่งมาให้ยายจักสี่กล่องในเด
0: ้อได้ตัวคุณยายกาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทคุณยายเอาหยังแถม
2: เอาน้ำมันนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
2: อันมันปวดหัวเข่าแม่
0: สูตรร้อน
2: เอา
0: สูตรร้อนสูตรร้อนแม่สูตรร้อนได้
2: เ
0: งินเลย
2: เอาสูตรร้อนกับสูตรร้อน
0: อีเมย์จะตัว
2: ข้อมูลเก่าจะมีอยู่
0: อย่าตัวแห้งไปทีละหน่อยเอาอีเมย์เคยเอาเบอร์เมาไม่หรือเบอร์เก่า
2: เอาเบอร์เก่า
0: เดี๋ยวลูกคนหาก่อนจากเบอร์โทรถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์เก่าเนี่ยมันก็จะขึ้นข้อมูลเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เบอร์เก่ามันก็จะไม่ขึ้นเดี๋ยวผมค้นหาเบื้องก่อนเพราะว่าเหมือนว่านี่ไอไส้เพื่อนโทรมาสั่งกับบ่ขึ้นบ่ขึ้นครับแม่เอาบอกไม่เลขก็ได้ส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
2: คุณแม่บัวใหญ่หอมหวน
0: แม่บัวใหญ่หอมหวนบ้านเลขที่เท่าไหร่จ๊ะแม
2: ่บ้านเลขที่
0: 101หมู่ใดจ๊ะ
2: หมู่9บ้านดอนเจริญ
0: บ้านดอนเจริญ
2: ตำบลพ้นสูงอำเภอสว่างแดนดิน
0: จังหวัดสกลนครเนาะแม่เนาะ
2: จ้า
0: โอเคครับเบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้แล้วเนาะ
2: จ้า
0: จ้าได้เลยได้เลยเดี๋ยวลูกจัดส่งให้มืออื่นอีเมลรับสายขนส่งด้วยครับเด้อ
2: จ้ามันสิเบิดแล้วส่งมาโลด
0: จ้าจ้าแม่ส่งออกมื้อนี้แหละครับแม่ฮอดอีเมลมืออื่นด้วยครับเด้อ
2: จ้า
0: จ้าจ้าขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับ
2: เอาเบอร์เก่าได้บ่เอาเบอร์เก่าได้บ่อันนี้เบอร์ของหลานมันบ่อยู่นะ
0: ผัดผมถามผัดว่าเบอร์เก่าบ่เบอร์เก่าผัดว่ามันก็คนบ่ขึ้นแล้วมันบ่เป็นเบอร์เก่าโทรมา
2: บ่
0: เบอร์เก่าแม่เบอร์ใดเอาบอกเบอร์มาครับเบอร์บอกเบอร์มา
2: ชื่อบ่ได้ซ้ําชื่อบ่ได้ซ้ําน
0: ั่นแล้วครับมันสําคัญหม่องมันชื่อบ่ได้นี่ล่ะแม่ผัดลูกถามผัดว่าใส่เบอร์เก่าบ่เบอร์เก่าเบอร์เก่าผัดว่า
2: เอาเบอร์เดี๋ยวอันให้หลานหาให้อ
0: ัน
2: นี้มันเป็นโทรศัพท์ร้านน่ะนะอันต้น
0: เอาเบอร์ย่ายมาเอาเบอร์ย่ายมา
2: จ้า
0: ครับผมเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวรอ
2: รอแป๊บนึงรอแป๊บนึง
0: ได้เลยครับผมได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวรอได้ครับ
2: เห็นแล้วบ
0: ่ศูนย์อะไรจ๊ะ
3: แป๊บนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเบิ่งเช็คเบอร์เพิ่นก่อน
0: ครับผม
3: AS บ่น
0: ี่ AI เอา
3: บอกจะยิ้มเอามาอุ้มบุเป็นหนึ่งเลยจ้ะ
0: ได้ครับได้ครับผมก็ว่าอยู่ผมคนมันคือบ่ขึ้นกันว่าเบอร์เก่าถามว่าเอาเบอร์เก่าโทรมาบ่เบอร์เก่าผัดว่าคันเบอร์ใหม่โทรมามันบ่ขึ้นแล้วข้อมูลครับ
2: จำข้างชัว
0: ร์
3: 098
0: 098ครับผม
3: 512
0: 512
3: 7854
0: ทวนนะครับ0985127854นะเบอร์ย่ายเบอร์นี้นะ
3: จ้า
0: โอเคโอเคครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไพรก้อนคำครับ
1: มาฟังอันยานวดเนี่ยจ้าย
0: านวดของพ่อชัยทำลือดีนี่เนาะ
1: จ้า
0: เอาสูตรได้แน
1: ่สูตรเย็นกับสูตรทอด
0: ครับจุดหนึ่งครับผม
1: กระสูตรเย็นนั่น2ขวดนั่นสูตรนึง
0: จ้าครับรวมทั้งหมดมันจะเป็น600บาทจะเป็นเย็น3ร้อน1นะครับนะส่งไปในอันเดียวกันเด้อครับเด้อค่อยไปปั่นกันเด้อ
1: เย็น2
0: เย็น3เพราะว่าชุดนึงมันเป็นร้อนกับเย็นชุดนึงมันเป็นเย็น2น่ะรวมแล้วมันจะเป็นเย็น3แล้วก็ร้อน1ถูกต้องนะครับ
1: จ้าจ้า
0: จ้าจะได้บ่งงโอเคจ้าจ้าจ้าจ้าโอเคครับ
1: เขาจะออนใส่น้ำมานะเขาจะว่ามันดีเขาจะต้องให้โทรเขาสร้างให
0: ้อ๋อครับแม่ได้ครับได้ครับ
1: ค่าให้ตัวหาลูกค้าให
0: ้ขอบพระคุณหลายๆเด้ออีเมียอีพอใช่เด้อ
1: จ้าจ้า
0: จ้าสุขภาพแข็งแรงครับ
1: จ้า
0: จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณคุณยายพาเทพคำแหงด้วยจากธาตุพนมสามัคคี
4: ถนนริมโขงพุ่นละครับอำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมเอาเป็นกาแฟ2กระไสเซนหนึ่ง 1,050 บาทแถมน้ำมันเขียวนะครับแม่เพชรบันทึกใจเย็นครับจากบ้านน้าแองนิคมสงเคราะห์กระไสเซนหนึ่งกระปุก450บาทแม่มุ้ยสิริเชิดจากห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครครับกระไสเซน3กระปุก 1,200 บาทแถมนวดเย็นคุณหัตถยารังสีจากตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งอีเมอุดรถาวรจากขี้เล็กน้ำคุณครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนพ่อสุนทรเสน่ห์พูดไร่สุขสุนทรจากทางตำบลโคกหน้าโกมเพื่อปาติวยโสธรกาแฟ2กระไสเซนหนึ่งแถมสบู่ล้างหน้าครับแม่อรทัยบุตรงามจากบ้านคำเดือยตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเอาบำรุงสายตาหนึ่งกระไสเซนหนึ่ง 1,100 บาทแถมนวดร้อนพ่อสอนแกนิรัตครับจากหน้ามองกุดบากสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนขอบคุณพ่อออสสมสะอาดจากเมืองเก่าขอนแก่นครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณสัญจรสมอินอ้อยอันนี้โอนเงินเรียบร้อยนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งอีเมลสัตย์สีผ้าทงหยดจากน้องยังชินเรนูนครครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นขอบคุณแม่บุญทันยนต์สิงห์จากพลแพงธาตุพนมกาแฟ2นวดร้อน1 795บาทพอนวลวงกระโซครับจากดงหลวงมุกดาหารบำรุงสายตา1กระปุกแม่สำราญบุญมากจากหนองขาปทุมราชวงศากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทคุณประณีตอประณีปิตารโพจากบันทินนนท์สังนงบลําพูบำรุงสายตา1นวดร้อนเย็น1สบู่อาบน้ํา1แถมสบู่อาบน้ำคุณวรเดชดีแสงครับจากถนนพิชิตรังสรรค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนวดร้อนเย็นคู่1 300บาทแมวเรียนเหลื่อมร่ำจากแก้งสนามนางโคราชกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้ออีแมกุนทองแข็งมนตรีครับจากปังกูนนสังครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าถุงแม่ทองใบคัชนะครับจากโคเครื่องของกรุงศรีกระไสเซน1กระปุก450บาทขอบคุณอีพอประสิทธิ์วงจันทราจากดอนเมยบ่น่าจะเป็นคุณพอน่าจะเป็นคุณพี่เนาะเอาบำรุงสายตากับกระไสเซนอย่างละ1กระปุกแถมนวดเย็นแม่หนูเล็กกายราชครับแม่นัดสินทุลินนั่นล่ะเนี่ยสินทุศิรินั่นล่ะเป็นผู้สร้างกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อสีน้ำเงินขอบคุณนายอนันต์มาลาวันจากตำบลจิกเทิงอำเภอตานสุมอุบลครับเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นคุณพรทิพย์เข็มงามดีครับจากหนองไผ่คำตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรครับกาแฟ4กล่องแถมนวดเย็นอันนี้โอนเงินมาแล้วคุณประพัฒน์ศรีนอจากหน้าจิกอำเภอเมืองอำนาจเจริญกาแฟ1กล่อง350บาทขอบคุณหลายๆครับทุกออเดอร์ทุกแรงสั่งซื้อทุกแรงสนับสนุนจัดส่งทุกวันครับวันต่อวันนะครับอีพออีเมลเฮาผู้อยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามา0902927444 0902927444ครับ
5: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำ1กล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำ1กระปุกน้ำมันนวด1คูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้ร่วม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟฟ้าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850
6: เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือค่ากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก
7: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: งิ้วต้องตอนอ่อนผู้เบางิ้วต้องตอนละแขนอยู่แปะไปนิ้วต้องตอนละแขนอยู่เปะไปเฮ้ยจะเป็นคักแน่โคตรพวกบักโม่บักแต่งครับคุณแม่บรรยินรักแก่นเนาะลองมวนมวนล่ำมวนมวนสู่พี่น้องกันฟังขอบคุณแม่ปฐมดวงเนตรจากพักขาวัฒนานครสระแก้วเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทอีเมสใสจากโคกสว่างห้วยไร่อำนาจเจริญนวดร่อน2กระปุก300บาทคุณพ่อประมวลบุญประกอบเมจำปีแสงพันธ์ล่ะครับจากหินตังนครนายกครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อนะครับส่วนคุณพ่อแว่นครับพ่อแว่นเอ้ยรับสายในเด้อขนส่งโทรหากับบ่รับตัวแทนโทรหากับบ่รับคันคนพ่อแว่นฟังอะไรกันอยู่ผัดโทรมานำของเด้แต่ว่าคนโทรหาบ่รับเขานำส่งบ่ได้เด้พ่อนะครับลุงแว่นครับลุงแว่นช่วยรับสายขนส่งแล้วก็รับสายตัวแทนด้วยเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ถ้าทำไม่เป็นครับตัวแทนโทรหาหลายรอบแล้วลุงแว่นไม่ยอมรับสายเลยนะครับยังไงก็ให้ลุงแว่นเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับทางสระแก้วนะลุงแว่นนะเขาพยายามนำส่งหลายวันแล้วแต่นำส่งไม่สำเร็จเพราะว่าลุงแว่นปิดเสียงโทรศัพท์ไว้และไม่ยอมรับสายนะครับลุงแว่นจังไดกะนะฮะให้รับสายนี่เด้อลุงแว่นเด้อนะครับลุงแว่นนามสกุลชัยศรีลุงแว่นชัยศรีครับถ้าฟังรายการหนุ่มบอยอยู่โทรศัพท์ลุงมีปัญหาหรือไม่เช่นนั้นแล้วนะครับก็แสดงว่าลุงปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะฮะโทรติดแต่ไม่รับสายครับเอาโทรศัพท์ไปให้เพื่อนบ้านให้ผู้ใดก็ได้เพื่อนเบิ่งให้เพื่อนเปิดเสียงให้เด้อครับเด้อเราจะได้สื่อสารกันได้ขนส่งเขาสิได้นำส่งได้มันมีเก็บเงินปลายทางครับถ้าไม่รับสายเขาจะตีกลับนะถ้าตีกลับมาแล้วเสียเครดิตทีนี้นะครับลุงแว่นก็จะไม่ได้สิทธิ์เก็บเงินปลายทางนะรอบต่อไปต้องโอนก่อนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วรักษาสิทธิ์ของตัวเองให้ดีครับลุงแว่นชัยศรีถ้าฟังรายการหนุ่มบอยอยู่ให้ลุงเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เพราะว่าตัวแทนโทรหาก็ไม่รับเมื่อวานขนส่งโทรจะส่งของคุณลุงก็ไม่รับสายนะครับลุงแว่นนะบ่เป็นสั่งของแล้วๆเลยทิ่มเลยเด้โทรศัพท์นะนะฮะใครที่ฟังรายการอยู่สำคัญสุดเลยนะครับสั่งของแล้วต้องรับสายนะครับคุณแม่ทองทิพย์ครับ
1: ว่าซื้อกาแฟมาบ้านแป๊ะเก่านะ
0: ว่ายังไงนะแม
1: ่ซื้อแป๊ะเก่าบ้านเลขที่แป๊ะเก่านะซื้อมาแล้วสองกล้องละพันกล่องก็ 2,000
0: ไม่มีครับกล่องละพันเราไม่เคยขายเราขาย4กล่องพันแม
1: ่4กล่องพันน่ะนะ
0: ครับกล่องละพันไม่เคยมีของแม่ทองทิพย์แม่โทรมาบอกแล้วเมื่อกี้ว่าได้ของแล้วนะจ๊ะแม่ลืมใช่ไหมแม่ลืมใช่ไหมอันนี้แม่
1: กาแฟ
0: อันนี้แม่จะสั่งใหม่เหรอจ๊ะหรือยังอันนี้แม่จะสั่งใหม่เหรอหรือยังไง
1: ก็สั่งกาแฟนะไอ้กล่องพันนะกล่องที่กล่องพันนะ
0: จ้า
1: สั่งมาแล้ว
0: สั่งแล้วได้แล้วโทรมาเล่าให้ฟังว่าได้แล้วใช่ไหม
1: ได้แล้ว
0: โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับแม่ อีเมียแล้วลืมเมื่อไหร่บุ๊กเหมือนว่านี่เล่ากระโทษหลายรอบนะครับป้านรินควรสนิทครับจากปากพีนครนายกครับคุณป้าโทรใหม่เนี่ยนะครับเมื่อกี้ติดสายคุณแม่ทองทิพย์จากน้องไผ่เพชรบูรณ์ครับเพิ่นโทรมาบอกอีเมียแล้วสิลืมข้าวได้ว่าเราโทรมาบอกแล้วว่าหันก่อนเขารายการชั่วโมงแรกเล่ากระบอกเบาบ่อยแล้วเล่าสิลืมหื้อใดบัวคุณป้านรินทร์ควรสนิทครับป้าโทรใหม่หน่อยนะถ้าฟังรายการหนุ่มบอยอยู่นะครับเมื่อกี้รับสายไม่ทันครับคุณป้าสายป้าไปชนกับคุณแม่ทองทิพย์นะครับก็เลยรับไม่ทันเอาโทรใหม่ก็แล้วกันนะครับ0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยไร่กันสดๆบรรยากาศสดๆครับนั่งคุยนั่งเว้านั่งจ่าจะจีจ่อยกันอยู่ตรงนี้นะฮะ090-292-7444ครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเมื่อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ยหายเสียดายเดียความรักอยากสุดเอาเกินใดหายไปเลื่อนไปจอยไปวอยวอนบ่ได้กินเปรียบคือความรักสิ้น

ความรักเหมือนควันบุหรี่ครับฝากไปหาคุณป้านรินทร์จากทางปากคลีนครนายกด้วยคุณป้าบอกว่ากินกาแฟก่อนค่ำแล้วเบาบ่อยเอ้ยไปหาหมอมาล่าสุดนี้เบาหวานลงแล้วนะจ๊ะคุณป้าบอก ดีใจมากเลยก็เลยสั่งอีกกาแฟ2กล่องบำรุงสายตา2กระปุกนวดเย็น1น้ำมันเขียว1 2,200 บาทของแถมขอเป็นวิทยุแล้วก็ขอฟังเพลงสาธิตนี่แหละนะครับแล้วก็คุณแม่หนูแดงสีจันทร์จากแวงนั่งสารคามครับกาแฟ2กระใสเส้น1แถมเป็นนวดเย็นอีพ่อบ่าวอนพุดมาอีพ่อเอากาแฟ1กระใสเส้น1ล่องเมืองก่อนจากกุดหมักไฟหนองวัวซออุดรคุณแม่ทองเพชรมงคุณคำซาวจากหนองกุ้งใหญ่กระนวลขอนแก่นเอานวดเย็น2กระปุกนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุกแรงสั่งซื้อขอบคุณทุกแรงสนับสนุนน้องสาวลาอำเภอเพ่นครับน้องวันเพ่นครับอยากฟังเพลงสาวปริญญาโทวาสันนะครับไอ้บอยตั้งไว้ละเด้อล่ะเด้อนะฮะต่อของคุณป้าคุณพ่อคุณแม่เพิ่นเอาโทรศัพท์3เครื่องกวนกันมานี่มันคนละสัญญาณครับเดี๋ยวเด้อเอายับออกจากกันก่อนมันกวนกันแล้วสัญญาณมันกวนกันแล้วเสียงไมค์มันมาเนี่ยมันจัดๆๆเขาไม่นี่ครับสัญญาณโทรศัพท์บ่แม่นธรรมดาได้อีแม่เป็นหยังเวลานอนเขาเจ้าคือบอกว่าอย่าเอาโทรศัพท์ไปไว้ใกล้ตัวอย่าเอาโทรศัพท์ไปไว้ใกล้หัวนะมันจะดูดคลื่นสัญญาณจากสมองเฮานี่แหละเห็นบ่นี่ขนาดว่างอยู่ไก่ไม่บักหลายเติบเลยนี่ยังจัดๆๆๆๆๆๆๆๆเข้ามาเฮ้ยเนาะจักสิว่าแนวใด0902927444ครับเบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำครีมนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำเขามาครับ0902927444เลข43ตัวครับแล้วกดโทรออกมาได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนว่าสันทอไปอยากได้กาแฟอยากได้กระใสเซนอยากได้บำรุงสายตาอยากได้ครีมนวดอยากได้สบู่อยากได้น้ำมันเขียวครับพี่น้องโทรสอบถามกันได้หรือมีปัญหาสุขภาพแบบนี้อีพออีแม่สิกินแบบใดดีบ้าบอยลองโทรมาได้ครับหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อครับอีพอเด้อหน้าไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันเด้อครับอีแม่เด้อ0902927444เดี๋ยวปิดเบรกแป๊บนึงกันแล้วกันนะครับช่วงต่อไปค่อยกลับมาจะจี้จ่อยกันต่อฝากเบอร์ไว้สำหรับผู้จดบ่ท่านครับ0902927444ครับ0902927444โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่น้องครับ

ากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: .75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye meun nae
1: bo mi dok
0: ili ti ai khan nang san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่น

0: กาแฟก่อนค่ำกระใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหั่น
1: โอ้บ่ผิดหรอกบ่ผิดหรอกนึกว่าบ่ผิดหรอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับให้ผมควรออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร้ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยทรงให้หอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
0: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
0: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำ
4: จ้า

ัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเนื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บูบองไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บองไทยเงาๆเออกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม่วนทะลุทง

0: แมนครับ
1: อันคนกระโบหูรายละเอียดนะผู้เฒ่าให้โทรให้ก็เลยโทรมาถามก่อนแบบกาแฟซีฮอติ
0: กาแฟซีกล่อง 1,000 บาทครับพี
1: ่กล่องนึงมีกล่องนึงมีจักซอง
0: กล่องนึงมี10ซองครับเป็นซองใหญ่15กรัม
1: บ่
0: จ้า
1: ซีฮอพัน
0: แล้วกล่อง 1,000 มีของแถมของแถมเป็นน้ำมันนวดเป็นเสื้อเป็นผ้าถุงเป็นผ้าขนหนูเป็นแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่างครับ
1: ค่อยอยากได้อันน้ำมันนวดเนี่ย
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
1: ร้อน
0: สูตรร้อนโอเคขอซื้อที่อยู่คุณลูกค้าครับทรงคุณอย่างครับ
1: ชื่อนี่เก็บไปทางแมนบ
0: ่เก็บไปทางใดครับ
1: จ้ะบ้านเลขที่96ครับ83
0: เอาซื้อเอากับนามสกุลคนครับมันค่อยง่าย
1: ชื่อวีโสพลเดช
0: คุณวีโสพลเดชเนาะ
1: จ้ะ
0: บ้านเลขที่
1: 96/83จ้ะ
0: หมู่ที่
1: ตลาดปีนัง
0: บ่มีหมู่เนาะ
1: บ่มีหมู
0: ่ตลาดปีนัง
1: เก่าคลองเตย
0: ตลาดปีนังเก่าคลองเตย
1: จ้ะถนนชุนทรโกษา
0: เด้อมันต้องเอาถนนขึ้นก่อนมันต้องเอาถนนขึ้นก่อนแล้วค่อยตลาดแล้วค่อยเป็นคลองเตยมันค่อยลำดับถูกต้องถนน
1: สุนทรโกษา
0: สุนทรโกษาแขวงตลาดปีนังเก่าแขวงคลองเตยเขตยังครับ
1: เขตคลองเตยจ้ะ
0: แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพบ
1: ่จ้ะ
0: กรุงเทพมหานครเนาะ
1: จ้ะ
0: โอเคเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้นะครับ
1: จ้ะอันยากระใสเศษนั่นมันเป็นกระปุกหรือเป็นเม็ด
0: ยากระใสเซนเป็นทั้งกระปุกเป็นทั้งเม็ดมันจะเป็นกล่องอยู่ทั้งนอกแล้วก็ทั้งในเป็นกระปุกแล้วอยู่ในกระปุกเป็นแคปซูลแต่ว่าแคปซูลทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและก็หนังของสัตว์ครับ
1: จ้ะแล้วอันกระปุกนึงมีจักเม็ด
0: กระปุกนึงมี30เม็ดครับเอ้ย
1: 30เม็ด
0: จ้ะ
1: กินวันละเม็ดบ่
0: กระใสเซนนี่กินเช้า2แลง2ครับเวลามีอาการปวดครับ
1: อ๋อกินแต่นี่อาการปวดขออยากได้อันนี้นํา
0: ได้ครับกระไซเซนกระปุกนึงก็เป็น450เป็น 1,450 บาท
1: จ้ะได้ไม่มีแถมอย่างอื่นแน่บ
0: ่บ่จ้ะพี่มันแถมพันละอัน
1: ค่อยแห้งอันมาจากไกลได้นี
0: ่เจ้ามาจากไส
1: ขามโค้งพุ่นเด้
0: พี่เจ้ามาจังได
1: ผู้เฒ่าอยู่ขามโค้งพุ่นได้ให้โทรมาให้นี่ฟังคือมือว่าซั่นจนจําเบอร์ได้มาบอกข่อยแล้วจนบ่ฮู้จักว่าต้องลงกับเจ้าขายอีหยังให้โทรไปดีว่าขายกาแฟเพิ่นไปเฮียโทรไปโลดเพิ่นว่าแห่เนาะ
0: ได้ครับเอื้อยได้
1: ก็เลยบ่ฮู้
0: เดี๋ยวจังได๋ผมจัดส่งให้เด้อ
1: จ้า
0: สุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ
1: คร
0: ับครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนค่ําครับ
2: มาบ่อยอันสั่งกาแฟนี่ค่ะ
0: กาแฟเอาจากกล่องครับอีพอ
2: มีกล่อง
0: กาแฟ
2: ตรงในน้ําของพอลังสลิดเด้อ
0: พอลังสลิดคือเก่าเนาะ
2: แมน
0: พอลังสลิดกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทพอลังสลิดชัยวุฒ
2: ิแมนอยู่ทางพี่ละทางมัตตาพันธ์พี่ละ
0: ครับครับเอาหยังแถมครับกาแฟ4กล่องแถมหยังครับเป็นนวดร้อนคือเก่าบ
2: ่เอาสูตรเย็นซะ
0: เอาสูตรเย็นเนาะรอบนี้เนาะ
2: จ้า
0: โอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับสายซ่อนครับ
2: คร
0: ับครับขอบคุณครับเอาลุดไปซ้ำสายซ่อนกระไดโทษเขาไหมครับนี่แหละย่ำโทษต่ำกันย่ำว่างกันนั่งอาปากซีวีอยู่โคสุกกระไดศูนย์902927444มาใจตรงกันดีแท้พี่น้องแฟนรายการนุ่มบ่อยเนี่ย902927444ขอบคุณพ่อโพกไก่รัฐจากตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลครับเอากาแฟ1กล่อง350บาทอยากลองดูว่าสั้นร่วมไปถึงนะครับแม่คำตาลือชัยจากหนองหมากฝ้ายวัฒนานครสระแก้วกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นนะครับคุณทองปานพิมมาสีจากท่าคันโทกาฬสินธุ์กาแฟ1บำรุงสายตา1กระปุก 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูอีแม่นางสีสารคามจากพี่มุ่นห้วยเมฆกาฬสินธุ์กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเป็นนวดร้อนส่วนคุณแม่เพชรบันทึกใจเย็นนะครับเปลี่ยนจากกระใสเซนเป็นกาแฟสกอนวาสันแม่หาเงินอีกจักหน่อยแม่สิเอากระใสเซนมากินพ่ออนุชิตโพธิสัตว์จากนนเชือกตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นกาแฟ6กระใสเซน1แถมการน้ำร้อนนะครับเนาะเอา0902927444แม่หนูนิดอาจ วาคีจากน้องเล็กกดสุมพิสัยครับบำรุงสายตา3กระปุก 1,800 บาทแถมวิทยุนะครับขอบคุณเด้อครับเด้อพอบวรพุทธพุทธมาจากทั้งกุดหมักไฟหนองวัวซ้อกาแฟ1กระใสเส้น1ครับสวัสดีครับแม่ล้อมสมคเน
3: สวัสดีค่ะมันก็บ่มาส่งห
0: ือมันใดล่ะแม่พี่แม่สั่งจักมื้อแล้ว
3: 30,000 นี่ล่ะ 14,000 มันจะว่าว่าดิครับนอนมันดุเฮาก็นอนลูกก็ลูกบ่ไหลลูกยากเน
0: า
3: ะ
0: อีเมลแม่ต้องโทรกลับไปหาเบอร์ขนส่งเพราะว่า1ลูกไม่ได้ส่งเอง2บริษัทขนส่งไม่ใช่ลูกน้องผมเขาจะเป็นขนส่งเอกชนที่เขารับส่งสินค้าทั่วประเทศเดี๋ยวผมจะให้ตัวแทนอรัญญประเทศบ่าวต่ําโทรหานะครับ
3: จ้ะขอบคุณหลาย
0: เพิ่นจะมีข้อมูลอยู่ครับผมขอบคุณครับ
3: บ่แม่นหยังหรอกมันสิอาบน้ําอาบน้ํากันล้นเติบนะคนป่วยอาบเนาะมันก็ประทุงลงงากอันนั้นงากซ่าล้นเติบเป็นชั่วโมงกว่าพุ่นเด
0: ้บ่ว่าคันเฮาบ่รับมันจะตีกลับนะครับแม่มันสําคัญอยู่เพราะว่าเขาได้จัดโปรแกรมไปส่งบ้านนี้แล้วพอถึงบ้านนี้แล้วมันตรงผ่านไปเรื่อยๆมื้อนั้นเขาก็บ่ได้กลับมาส่งบางเทื่อเขาก็ตีกลับเลยก็มีจังซี่นะครับแม่ถ้าไม่สะดวกก็บอกเขาว่าเดี๋ยวแม่เป็นผู้พิการเด้อแม่เป็นผู้ป่วยเด้อแม่อาบน้ํายากถ้าจักบึดได้บ่จังซี่ต้องคุยกับเขาตอนนั้น
3: เขาเห็นคู่มือเขาเห็นเขามาสุดก่อนเขาก็เห็นอยู่คือเจ้าไม่อีกบ
0: ่ผมไม่รู้เหมือนกัน1เขาไม่ใช่ลูกน้องผม2คนที่ส่งผมไม่รู้จักเขาจะมีเฉพาะเบอร์ลูกค้า3คือเขาเป็นบริษัทขนส่งเอกชนขนส่งแฟดที่เขารับส่งสินค้าทั่วประเทศนะแม่นะให้แม่โทรกลับไปหาเขาเบอร์หมู่บ้านที่เขาโทรหาแม่เด้อ
3: หมู่บ้านโทรไปเข้าไปอยู่หน้างามฝนบ่มืดมากมันก็เลยว่าผมบ่ได้ไปดอกมื้ออื่นตอนใดอ่ะ 3:00 เด้อว่าซ
0: ั่นนั่นล่ะให้แม่ประสานหาผู้ที่ส่งนั่นแหละครับคือคนนั้นเลยคนนั้นจะเป็นคนส่งให้แม่ประสานหาเขาผู้นั้นล่ะผู้แม่โทรนําหมู่บ้านเด้อว่าสิเขามาส่งแม่ยามใด
3: โทรไป3เทื่อบ่รับเลย
0: เขาสิยากอยู่ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ติแม่ซุ่มส่งของก็ได้ฮะลางเทื่องานมันหลายวันนึงนี่เป็น100 200ชิ้นจังซี่แม่ครับเขาแล่นส่งเขาทําเวลาก
3: ลางว่าอยู
0: ่จ้าๆเอาเดี๋ยวจังได๋ผมให้เบ้าตั้มประสานให้อีกทีนึงนะแม่นะ
3: จ้า
0: จ้าจ้าสวัสดีจ้าแม่
3: ข
0: อบคุณครับขอบคุณครับ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาได้เลยนะครับคุณก่อนท่องวุฒิสารพงครับโทรไม่แน่วางหันติดสายเพื่อนผมรับสายบ่ท่านนาจากทางอรัญญประเทศสระแก้วเช่นกันนะฮะส่วนลุงแว่นลุงแว่นชัยศรีครับรับสายด้วยตัวแทนโทรลุงก็ไม่รับขนส่งโทรจะไปส่งของลุงก็ไม่รับสายแต่ลุงโทรมาตามกับผมพอตามแล้วผมให้ตัวแทนให้ขนส่งโทรหาลุงก็บ่รับสายครับเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับลุงแว่นนะลุงแว่นชัยศรีจากสระแก้วนะครับเขาพยายามประสานคุณลุงอยู่ติดต่อคุณลุงไม่ได้เลยนะครับเอ้าเดี๋ยวยาวกันต่อครับอีแม่ผมขอไว้เอาเดี๋ยวรับสายดีสอดก่อนสวัสดีครับคุณก่อนท่องครับ
4: อ๋อขอสั่งกาแฟ4กล่องจ้ะ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทเอาอะไรแถมจ๊ะ
4: เอาผ้าขนหนูอ่ะ
0: ผ้าขนหนูเอาสีน้ำเงินเหมือนเดิมเช่นเคยเนาะแสดงว่าชอบสีน้ำเงินนะเนี่ย
4: ใช่จ
0: ้
4: ะ
0: จ้าได้เลยครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับขอบคุณมากครับ
4: จ้าจ้ะ
0: จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับแม่เครือวันครับฮัลโหลฮัลโหลเอาผัดว่างพร้อมกันอีแม่เครือวันโทรไม่แม่โทรไม่นะครับหรือไม่งั้นก็เดี๋ยวหลังไมค์คุยกันนะครับย่า

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สําหรับบํารุงสายตาก่อนค่ํารับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระไสเซนตราก่อนค่ําครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ําร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

นั่นนั่นโอ้ยว่ามันสิดีตกร่องว่าสันอีแม่ว่าขอบคุณทุกๆแรงใจครับทุกแรงสั่งซื้อทุกแรงสนับสนุนขอบคุณคุณพัชราพรสุภกูลนะฮะอีแม่สุภพัชราพรสุภกูลเนาะนะฮะจากทางชุมชนนาแกพดุงราชกสิเจริญตำบลนาแกเพื่อนาแกจังหวัดนครพนมครับกาแฟซีกล่อง 1,000 บาทแถมผักขนหนูอีพอเฟื่องคำมงคุณครับจากตำบลชนดน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับคุณพ่อสั่งเป็นกาแฟ2กระใสเส้น 1,050 บาทแถมนวดเย็นแม่อ้วนอ่อนจันครับจากชุมชนหนองบัว6ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีเอาน้ำมันนวดสูตรเย็นอย่างเดียว12กระปุก1โหลครับเดี๋ยวให้น้องไอจัดส่งให้แม่พ่อม้วนเมธาวีจากบ้านถิ่นนนสังนวดร้อนเย็น1คู่คุณก่อนท่องวุฒิสารพงษ์ครับจากบ้านใหม่หนองไซอรันประเทศสระแก้วครับกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูสีน้ำเงินฟังไว้เด้จัดทรงไห้ครับของแถมพี่น้องอย่าไปซีเรียสน้ำของแถมด้วยครับเพราะว่าอย่างอรัญญประเทศนี่เพิ่นมีหยังแถมก็เอาไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวสักหน่อยสิบ่ได้แถมแล้วเพราะว่าจริงๆว่าจะหยุดแถมแล้วเพราะว่าที่อื่นเขาไม่ได้แจกไม่ได้แถมแล้วนะแต่บ้านก่อนค่ํานี่พี่น้องเพิ่นติดหาลังเทือหาลังคนก็ไปซีเรียสซีเรียสน้ำของแถมจังหวัดคนหนูนี่ก็อย่าไปซีเรียสน้ำสีเพราะว่าหาลังเทือมันซุ่มมากครับของมันหลายเสื้อจังสิคือกันครับได้อันใดเอาโลดอีแม่เอาโลด อย่าไปเน้นปานนั้นของแถมก็คือของแถมแล้วแต่เขาจะซุ่มไปให้เนาะแม่เนาะนะฮะให้เน้นกับสุขภาพเฮานี่แหมว่าสุขภาพเฮามันดีบ่นะครับมันไข้แน่บ่นะครับกินแล้วสุขภาพดีขึ้นบ่สันดีดูเนี่ยทุกอย่างแล้วเพื่อจะเอาสุขภาพเป็นหลักนะครับคุณพ่อเอาสุขภาพเป็นหลักนะครับคุณแม่0902927444เบอร์นี้ที่บักลาบอกอีพ่ออีแม่โทรได้เลยรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนครับ0902927444บ่มีความหวานอยากซื้ออยากใส่อยากได้สินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์เนี่ยโทรกันเข้ามารับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนั่งท่าเจ้าตั้งแต่เช้าเท่าบ่ายตั้งแต่สายฮอดเย็นตะเว้นคอยกับบ่มาไปอยู่ไสน้อล่ะบ่หวนมาข้องเก่าเศร้าก็แม่นท่าเจ้าสายก็แม่นท่าเจ้าคำแรงมากก็แม่นท่าเจ้ามีแต่สิเฒ่าแก่ตายดีแล้วเพิ่นว่า คอยน้องที่ช่องเม็กครับอีแม่ผมขอมาสาวเล่าไต่ในเด้อเพิ่นว่าเฮ้ยมันซื้อคอยน้องที่ช่องเม็กแม่

0: การโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: าลูตนเป็ดเด้พี่น้องเอ้ยอยากง่อยคอนซ่อนไก่ตีนเปมเป้เปมเปบืนขึ้นกระมือลงนี้แล้วนี่ล่ะน้อแนวว่ามักเพิ่นแล้วสมพันธ์ตัวมันหักต่ําแม่นสิตัดไม้คําแสนสิปําไม้อยู่สู้ขึ้นกระบ่ถึงสู้ขึ้นกระบ่ถึงพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆครับทุกๆออเดอร์ทุกแรงสั่งซื้อทุกแรงสนับสนุนหน้าที่ซอยกันอุดหนุนบักลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำเขามาอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดสายนะครับอีพ่อผมอีแม่ผมอยู่ใสส่งกำลังใจให้บักลาก่อนคำนุ่มบอยสุนทรชัยเด้อ0902927444ครับ0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยเด้อรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับอีพ่อผมอีแม่ผมมีปัญหาสุขภาพเป็นอันนั้นอันนี้เจ็บออดออดแอดแอดลูกกะโอยนั่งกะโอยท่านกี่กวยได้เอาดากขึ้นก้อนนุ่มบ่อยเอ้ยว่าสัน โทรหากันได้ครับเนาะเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจ่าทักทายกันได้เลยว่าสันทบไป0902927444กินดีใส่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อให้ลูกใส่น้ำอีพ่อผมอีแม่ผมครับปากต่อปากบอกต่อกันไปให้น้ำเด้อเออแม่นผู้ปากแปรๆเว้าแวะๆอยู่นี่เว้าจนห่วยปากสี่คอนหูหูเพิ่นก็บ่เสื้อดอกเพิ่นสีเสื้อม่วนเดียวกันซุ่มผู้ป่วยน้ำกันผู้เบาหวานก็สิเข้าใจเบาหวานเออผู้ความดันเพิ่นก็สิเข้าใจความดันเออผู้เป็นไขมันเพิ่นก็สิเข้าใจผู้เป็นไขมันผู้เป็นโรคไตเพิ่นก็สิเข้าจิตเข้าใจผู้เป็นโรคไตนะครับคือกันละซุ่มเลี้ยงไก่ตีกันคุยเรื่องไก่ตีนี่คุยได้เบิดมือซุ่มเลี้ยงงัวเลี้ยงควายคุยกันเรื่องงัวเลี้ยงควายเพิ่นก็คุยกันได้เบิดมือซุ่มมักเสริมสวยคุยกันเรื่องเสริมสวยก็คุยกันได้เบิดมือผู้มักซื้อเลขคันเว้าเลี้ยงเลขเนี่ยหูสั้นซองล่องตาตีมองกล้องผู้ได้นุ่มบ่อยว่าซั่นก็คือความเข้าอกเข้าใจในบริบทความเป็นอยู่ของกันและกันนะอีพออีเมลสิอธิบายได้ดีที่สุดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นคำยืนยันเสียงจากผู้กินจริงใส่จริงเท่านั้นครับที่จะหนักแน่นเพียงพอหลายคนได้กินดีแล้วพูนโทรหาลูกหาเต่าอยู่กรุงเทพนางว่าซั่นอันนี้เบอร์โทรมึงโทรหาบ่าวบ่อยเนี่ยเด้อว่าซั่นลูกโทรมาแม่นผู้บ่าวติละแม่เขาเจ้าจังใดว่าสันบ่ให้มึงซื้อกาแฟน้ำเหล้าไปกินมึงเฮ็ดงานหนักนั่นเพิ่นว่าห่วงลูกห่วงหลานเออมาสงกรานต์มาปีใหม่มายามบ้านบุญบังไฟอีเมลเพิ่นเอาให้ไปกินลูกหลานดีบัดที่นี่เพิ่นสั่งโทรสั่งไปกรุงเทพเขาบ่มีคืนได้ครับกรุงเทพนนทบุรีชลบุรีระยองภาคใต้ส่วนนี้ผมยังไม่มีสถานีนะแต่ว่ามีลูกค้าสั่งตลอดแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าอะไรเพราะอีพออีเมียอยู่ทั้งฟังเล่าแน่ฟังไทยแน่นครพนมกาฬสินธุ์ขอนแก่นอุดรแน่เพิ่นกินดีใส่ดีแล้วบอกลูกบอกเต้าสั่งไปกินกันครับบ่ว่าจะเป็นกาแฟเป็นกระไสเซนเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาเป็นครีมนวดเป็นสบู่นี่สั่งอันม่วนเพิ่นว่าเฮ็ดเฮี้ยนให้ผมเนี่ยเออข้าเจ้าที่แรกกัดเออเอาไปให้เพิ่นกินลองเบิ่งเพิ่นว่าเพิ่นปวดคิ้งว่าซั่นเอากระไสเซนไปให้กินหวยไข่ซะแล้วยังมื้อเช้าว่ามันสิลูกบ่ไหวเฮ็ดเวียกกุนๆมานะซื้อจากกล้องแน่เป็นว่าเออผู้นั้นก็ซื้อผู้นี้ก็ซื้อห่วยซื้อมือนี่กัดมันขายตัวมันเองครับสินค้าคุณภาพนะครับอีพออีแม่เนาะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพ่ออีแ
1: นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพ่ออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
0: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444เดี๋ยวปิดเบรกนี่ครับล่ำลองล่ำล่านาหารพระเอกไงไหมไทยหัวใจศิลป์ชั่วโมงหน้ากลับมาฟังนิยายธรรมะหลังนิยายธรรมะกลับมาเจอกันอีกรอบครับ

ที่พังจนแจงเบิ่งบทบาทการแสดงหมอลำเลื่องฮอดสว่างมาเสียดายบัดสิห่างไปคนทางห่างบ้านพระคุณทานชื่อบ่ลืม

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57 หมู่ 19 บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162

ั่งขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใสแล้วไม่เขียวทองใสแล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุน

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนคุณน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล่ให้น้ํา
2: จ้า

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเนื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่รอ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยต่ำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

0: ุขอยู่เมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนเท่านั้นแล้วเนาะสุขอยู่ในเมืองคนกินแล้วก็นอนเว้นเท่านั้นละมีความสุขเน
1: า
0: ะ
1: โอ้แก้วเขาเอา
0: คนดูคนมันคนขยันไปอยู่ใส่มันกันยากมันกันลำบาก
1: จับเขาดมลองอื่นกัน
0: คนขี้ข่านไปอยู่ใส่ก็สบายเสียแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับผู้ใดว่าอีสานแรงจุงแขนมาเมืองแน่นะเสียงพิ้นเสียงแค้นดังจนจนอยู่เนี่ยสีแหลงจังไหนเนาะฝนตกอยู่สู่มือสู่เวียนน้ำท่วมพร้อมบ่นตกอยู่สู่มือสู่เวียนฝนก็ได้ไงน่าดูก่อนที่ฝนมันเวียนไปตกของเตียวไฟหอมที่ว่าให้ตกจังไหนก็ย่ามมาย่ามฝนเนาะกับผู้เบาเดียวกริตนั่นนะกับรับทีมงานบ้านเสมือนไผ่ก้อนคำอยู่กับพี่กับน้องเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับในชั่วโมงที่3เบรกที่3แล้วครับอยู่กับพี่กับน้องตั้งแต่บ่าย2จนถึง6โมงโดยประมาณวันอังคารถึงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์กับพ่อกับผมได้เวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นกับทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำจะตั้งจิตมาแต่ก็ไรตั้งใจมาจากบ้านเพื่อละครมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนๆเพลงปลอสู่คุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงปานาอาปอขาแม่ขายกะฮาบดีเมธีนักประราญเฮาสู่กู่สู่คนสู่มังสู่แจไม่ว่าจะฟังอยู่เฮียนอยู่สั้นอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้านำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายทุกท่านทุกพื้นที่ครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำดำเนินรายการโดยนักการะผู้เบาเดี่ยวกฤตนันลูกในบ้านหวานในสวนลูกในบ้านหวานในกออในเงาเหล่าในหายไก่ในกระซุ่มซุ่มมูเจ้าเหมือนเก่าเหมือนเดิมอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยหรือว่าสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็ถูกกันเข้ามาได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444 090ครับ2927444หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์สั่งสินค้าเบอร์ขอฟังเพลงเบอร์เดียวกันหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นหลายผู้หลายคนนะครับคุณพ่อคุณแม่เปิดฟังรายการวิทยุยูเป็นประจำแต่ว่าลูกหลานเปิดบ่ได้ฟังให้ลูกให้หลานโทรมาอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าโทรมาหาเบาเดียวได้เลยเด้อหรือว่านะครับมีลูกหลานที่เพิ่นเล่นเฟซบุ๊กอยากจะเข้าไปเบิ่งนะครับเพจบ้านสมุนไพรก้อนคำหรือว่าสั่งสินค้าทางออนไลน์ทางเพจก็ได้เลยครับสามารถทักไปได้เลยนะครับพิมพ์คำว่าบ้านสมุนไพรก้อนคำโทรไปสอบถามได้เลยนะครับกาซิมีแอดมินคอยตอบนะครับคำตอบคำถามนะครับคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงปานาอาที่สอบถามกาซิมีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับจังใดนะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการสะดวกทางใดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะทัก เข้าไปได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผู้มาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมครับผม
2: แม่ขอฟังเพลงน้ำตาลกลนแก้วนะคะ
0: น้ำตาลกลนแก้วนะแม่เนาะ
2: จ
0: ้
2: า
0: จ้าได้เลย
2: จำคนร้องไม่ได
0: ้ครับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดสู่ฟังครับคุณแม่ครับ
2: จ้า
0: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่วรรณาชินนบุตรน้ำตาลก้นแก้วเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับอยากจะฟังเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงใบเสียละปิ่นที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจแนะนำกันเข้ามาได้นะครับเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายเบอร์ขอเพลงเบอร์สั่งสินค้าเบอร์เดียวกัน0902927444 090ครับ2927444นะครับหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้ครับ

สั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090 292 7444

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลตัวเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีพีด้วยนะคะไม่รอ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: ไอแม่ชื่อว่าจังไดครับผู้รับสินค้า
2: ชื่อว่าสวัสดิ์ค่ำน้องคู
1: ่แม่
2: ชื่อสวัส
1: ดิ์ค่ำน้องคู่เ
2: นี่ยจ้า
1: บ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม
2: ่บ้านเลขที่18
1: บ้านเลขที่18หมู่ที
2: ่หมู่3
1: หมู่3บ้านนี้ยังจ้าแม
2: ่บ้านน้องน้อยบ้านน้องน้อย
1: บ้านน้องน้อยตำบล
2: ทุ่งแก
1: ตำบลทุ่งแก
2: อำเภอเจริญศิลป
1: ์อำเภอเจริญศิลป์สกลนคร
2: จ้า
1: เบอร์โทรที่สามารถติดต่อแม่ได้กับเบอร์ที่แม่โทรมาได้บ่คะ
2: จ้า
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้ออื่นนะแม่เด้อมื้อนี้ปิดรอบในการส่งแล้ว
2: จ้า
1: ใจแม่ขอพระคุณแม่หลายๆฟังเพลงได้บ่เดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟัง
2: เครื่องน้ำมูลน่ะล่ะจ้า
1: น้าแม่น้อเอาขอพระคุณสวัสดีหลายครับ
2: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: จ้าจ้าอาทิตย์จ้า

ขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่สวัสดิ์คำหนองคูบ้านน้องน้อยนะครับอยู่ทางตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครคุณแม่ว่าเอาสายตาให้แม่น้ำเนเด้อเบ้าดิวเด้อเอากระปุกนึงว่าสันได้เลยนะครับจัดส่งให้คุณแม่นะครับมืออื่นนะครับมือวันศุกร์ละครับคุณแม่ครับเพราะว่ามือนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อเนาะจัดส่งให้นะครับวันศุกร์เจริญสินเฮาก็สิได้รับสินค้าประมาณมือวันเสาร์บ่เกินมือวันอาทิตย์ครับมือวันจันทร์คันว่าสินค้าบ่ทันได้ฮอดหน้าเฮียนหน้าบ้านโทรมาหาทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำได้เลยได้ไหมเด้อทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจยามมือเสาร์นะครับโทรถามในห้างเขาได้เลยเวลาเที่ยงถึงบ่ายสองนะครับโทรถามดีเจสาวสวยแห่งทีมงานได้เลยส่วนบ่ายสองนะครับกระโทรถามในห้างเขาได้เลยครับปวาเมื่อวันจันทร์เบ้าเดียวยุดมีปัญหาเกี่ยวกับดวงตามีปัญหาเกี่ยวกับสายตาสนอกสนใจอยากจะได้สมุนไพรบำรุงสายตาเอาไปกินเอาไปทานนะครับเอาไปเสริมสมรรถภาพในการมองเห็นเอาไปฟื้นฟูดวงตาไปบำรุงสายตาโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยนะครับ1กระปุกมีอยู่30แคปซูลเป็นชนิดแคปซูลครับกระปุกละ650บาทเพื่อสุขภาพดวงตาเบิดกับคาเลกไปมือว่านหลายกว่านี่ตัวไปเห็นตาใดอย่างเนาะอีแม่ส่วนผู้ที่หมานมือว่านนี่อยากได้สายตาเอาไปกินเอาไปทานโทรมาหาเบาเดี๋ยวได้เลยเด้อหรือว่าอยากจะได้ผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำตัวอื่นๆครับบางปู่บางคนอยากจะได้สายตากระปุกหนึ่งและก็อยากจะได้กาแฟอีกหนึ่งกล่องราคาก็จะเป็น 1,000 บาทนะครับเพราะว่าบำรุงสายตากระปุกละ650บาทกาแฟ1กล่องก็350บาทรวมกันแล้วก็เป็น 1,000 บาทนะครับมีของชำรวยเลือกได้เลย1ชิ้นครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่นะครับอาบน้ำหรือว่าล้างหน้าก็เลือกได้เลยครับอยากได้เสื้อนะครับอยากได้ผ้าถุงแบบนี้ก็ได้เลยครับหรือว่านะครับอยากจะได้ผ้าขนหนูผ้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวเลือกได้เลยเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสู้คู่สู้คนนะล่ะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำครบ 1,000 บาทขึ้นไปของชำรวยเลือกได้เลยครับนำจิตนำใจจากนายห้างบอนสุนทรใจนำจิตนำใจจากลูกจากหลานบ้านสมุนไพรก้อนคำ090-292-7444 090ครับ292-7444นะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับ

0: โอ้ยเกินว่าบ่อยากเบ้าป่านว่าเต่ามันกัดมือดึงทอใดบ่มีว่างมาต่างเป็นคนชัยมาอาศัยแต่ข้าวกี้ก็คือดีเว้ากะมวลคันแม่นย่ามได้ส่วนนางเมาเหล้าจังได้เต็งเป็นน้ำโตกะว่าใดเว้าอวดใหญ่ว่ารวยทรัพย์เลยตกอับบ่มีทางมาสร้างเป็นแนวนี้บ่อยากหนีขึ้นเมื่อบ้านหนีสังคมอันน่าเบื่อเลี้ยงจนลามาได้มีเสียใจได้เหมือนบ่อนแก่บ่มีแล้วย้อนว่าโตอ้าวนั่นล่าที่ไปใส่กันนะจ๊ะ
1: อ
0: ้
1: าวที่ไปใส่มาใส่มันก็เป็นเรื่องของฉันคุณจะมายุ่งเกี่ยวในชีวิตของฉันหูบ่
0: อ้าวล่าจ๊ะมื้อนี้น่ะพี่บ่สบายพี่น่ะอยากจะให้ล่าน่ะไปทำงานแทนพี่แน่เด้อบ่จ๊ะล่าจ๊ะ
1: มันหยังก่อบ่สบายซั่นติ
0: จ้า
1: ป้าท้องบ่สบายบ่ได้ถ้าต้องไปทำงานแทนฉันให้ได้ไป
0: อ้าวคือจังซี่ดอกล่าจ๊ะคือทางบริษัทเขาถามหาล่าน่ะจ้า
1: บริษัทมันเป็นของบริษัทของล่าพอเศรษฐีบ้านนอกมาต้องมาเว้าแบบนี้ต้องไปทำงานแท้ง่ายได้ไป
0: เอาจ้าๆไปก็ไปอื้อน้อคนล่าน้อคนล่า
2: ล่านี่ล่าน้อเพิ่นว่าแนวเลกา

0: ากติโทนี่บ่เขาว่าเมืองกรุงเทพมาฮอดแล้วซะมาใหญ่มากว้างพะโล้แท้สิไปนำหาไอ้จิ้นชัยไสละบาทนี่แม่ๆอันปัญญาว่ามันคือขวงกระดอแท้เมืองกรุงเทพสิไปนำหาไอ้จิ้นชัยไสละแม่บัดนี่กลับเมื่อบ้านซะเนาะแม่เนาะกลับเมื่อบ้านซะ
1: มึงจะบอกไปทัวร์หลายเถอะครับเพื่อจังไหนบักปัญญา
0: แม่หยังแม
1: ่มึงนั่นล่ะเป็นผู้เว้าออกหัวคิดให้น้ำหาบาดมามาถึงเมืองพอจะขึ้นเมื่อบางเอิ้นมึงหวานมึงสมกูลงล่มจะหากแตกเงินบ่มีซื้อสิแตกเป็นหูสั่นพอว่ากูศูนย์แล้วบ่พอดี
0: เอ้ามันก็ไกลเน
1: า
0: ะ
1: เข้านั่นก็มี
0: แม่
1: หึ
0: ท่านบ่เมื่อกับนางเซามีแห้งถ่าไอ้ชิ้นชัยอยู่รอนี่ฮะสิรอยางขายมาเนาะแม่เนาะ
1: เอาจังซั่นสิ
0: เอาจังซั่นแล้วแม่เมื่อบ่แห้งเลยได้อยู่
1: นางก็นั่งแม่ก็เมื่อบ่แห้ง
2: ล่ามาบัดนี้แฟนเอ้ยแฟนลาเพิ่นว่าคำนอตัวนี้

0: ลับจากงานเกินว่ากลุ่มหอดบ้านเพิ่นบ่ทันพักหัวใจหักเหลียวขึ้นหลังมาต่างเสียงคนเอิ่น
1: ใช่
0: อ
1: ้
0: าวเห็นแต่เดินเข้ามาใกล้อุ้ยบักบุญมาตัวนี่แม
1: ่ป้าโถไอ้บ้านไอ้ซะมาหลังเงยหลังงามพะโนแท้หลังนี่สิไอ้ใช่สิว่าสิเอาน้องกับเมียสิมาอยู่นําได้แม่ไอ
0: ้ปัญญากูก็บอกแล้วนั่นดิว่ามีเงินกูจะส่งไปให้เดี๋ยวมึงติดตามกูลงมาหยังก็กรุงเทพ
1: โอ้ก็ยังบ่เห็นความลําด้วยของไอ้ใช่เน
0: า
1: ะ
0: เห็นจังได๋สิมาสร้างความจิ๊บหายกูติมึงอยากได้หน้าได้ตาหลายมันบ่บักปัญญา
1: โอ้ไอ้ใช่กําลังบอกกับอีแม่แล้วมึงดูแล้วสิพาจังได๋นั่นน่ะ
2: พี่ใช่จ้า
0: จ้า
2: เอาพี่ใช่บอกกับผู้ใดที่อยู่ข้างนอกนั่น
0: พี่ใช่อ่ะบอกกับคุณแม่โอ้บอกกับขอท่านจ้า
2: อ้าวพี่ใช่มีธุระหลายติจังไปบอกกับเขาถึงเพิ่นขอท่านจังซั่นล่ะเข้าบ้านเฮาแต่แม่ล่ะ
0: จ้าๆๆเข้าบ้านเดี๋ยวนี้ล่ะอ้าวบักบุญมาเห็นหน้ากูน่ะมึงก็อยากได้ตั้งแต่เงินนี่กูมีอยู่นี่100นึงไปเอาไปแล้วกลับบ้านไผแม่เปื้อซะ
1: เดี๋ยวๆไอ้ใช่เดี๋ยวเงิน100เดี๋ยวสิซื้ออีหยังได้ซ้ํานี่แม่คือเป็นจังซั่นล่ะแม่บาทนี่แม่ตายฮะเงิน100เดี๋ยวขอรอสิไปซื้ออีหยังได้บัดนี้แม
2: ่โอ้ยผู้สร้างโกจังซั่นแท้แล้วไหนตอนนี้หูฟังเสียงลูกใช่ล่ะมืดพ่อปานกำตางงเสือละเมอสองโอ้ยมาเห็นแล้วใจเศร้ามองแต่ท้องซ้ำลูกผู้ตน

0: จริงใช่เลยเฮ็ดหยอกเฮาสิซื้อดอกแม
1: ่สิแม่นจังซั่นอันจังซั่นก็เฮาก็นอนอยู่นี่แล้วเป็นหยังลูกหลานอยู่หน้าบ้านเขานี่เป็นหยัง
0: ดีอยู่แม่ดีอยู
1: ่ถ้ามันว่ามันแม่มันสิออกมาเอิ้นเอาติแม่ว่านั่นน่ะ
0: ก็ซั่นก็นอนซะแม่เนาะ
1: เออ
0: นอนถ่ายใช่แล้วอยู่นี่ถ้าแท้เราออกมาหาเฮา
1: จักแม่มันก็สิออกมาดอกติมันหยอกเฮาซื
0: ่อแม่แม่อันปัญญาสิไปหาสิเนาะกินดอกแม
1: ่ฮะ
0: ปัญญาสิไปหาสิเนาะกินดอกเงินร้อยนึงไปซื้อน้ำซื้ออีหยังมากินห้องทองไว้พ่อบ่หิวนี่แม่
1: เออป้าจันไปหาซื้อยาลงเด้อล่ะเด้อ
0: ครับครับ
1: เออแม่ที่ถ่ายอยู่นี่เด้อลูกหลานเด้อ

้องบ่สูงส่งลูกบ้านป้าขาดงวัดสะดอนน้อทุกให้บ่เคยใดๆเอ๋นาลดทวงละย้อนพ่อแม่เพิ่นน่ะพายเกือก

0: ึนแต่เศร้าอารมณ์คุณบ่คือเดิมเอาเบียร์เติมแถมลงในเจ้าของกระปานนั้นบ่คือฝันพ่อหน่อยทั้งในใจบ่สดชื่นมาลากตัวพ่อแม่หน่อยหลายมือสิแต่งงานมามื้อนี้อารมณ์บ่ดีสิออกไปหากินเหล้าเมายาเพิ่นปานนาเอ้ยนั่นพวกใดมานอนอยู่หน้าบ้านของฉันนั่นแม่นพวกขอท่านมื้อวานนี่บ่ตายตายนี่ยายตื่นลุกขึ้นมาท่าแม่เจ้ามานอนอีหยังอยู่นี่ป้าโซย่องจึงบ่หามันไปสิแตกเด็กตับให้มันตายแต่มื้อคืนนี่แท้จะมานอนเก๊กะหน้าบ้านของข่อยเฮ็ดหยังสวนทั้งลานาบ่อึดบ่อยากข่อยสิถอยรถออกรถเข้ามันตันทางข่อยเจ้าฮู้ว่ายายนี้ท่าแม
1: ่โอ้ยก็สมาสิใจดีใจดำเด้อลูกหลานนอนแม่ก็นอนอยู่นอกหัวพี่ตัว
0: นอกหัวมันก็เป็นบ้านของฉันหน้าบ้านของฉันคือเก่านั่นตัวยายรีบหนีไปเดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยก็จะมาสิเป็นหายแท้
2: แม่นผู้ใดล่ะพี่แม่นี่แม่แม
1: ่ก็จะมาแม่ว่าอยู่เนี่ยเพียงสงสัยลูกหลาน
2: สมัสิดาสิมีสิมีเป็นตาสั่งแท้
1: แต่พ่อว่าอยู่นี่แม่บักหลานมันก็แม่นตัวแม่นพวกมึงตัว
2: คนนอนอยู่นอกหัวก็สิบ่ได้เว้ย
1: แม่นพวกมึงแล้วบาดนี่กดสวาเนี่ยเถาะไล่เฮาไปนอนในสวนสาธารณะบ่นี่แม่
2: นี่คุณนายครับให้ผมถามคุณนายบางจักคำแน
0: ่ก็ถามมาติล่ะ
2: คุณนายนี่เป็นผู้ใดขึ้นมาดามผมจังสิ
0: อ้าวฉันก็เป็นคุณนายอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเจ้าบ่ฮู้จักติยายก็คือกันนั่นล่ะบ่บอกลูกบอกเต้าเว้าหยังเข้ามาบ่ฮู้จักผู้นอกคุณนายเสิร์ฐถอกเศรษฐีเฒ่าหัวงอกตีนแตกป้อต่อซื่อบ่ฮู้จักอีหยังเลยเจ้าล่ะ
1: ไปๆๆๆๆเบิ่งเด้อล่ะเอ้ยปัญญาเบิ่งแม่เด้อลูกเบิ่งกำปั้นแม่เด้อมันสิลอยไปใส่ปากคนเบิ่งนะลูก
2: แม่แม่แม่บ้านเขาได้แม่เนี่ย
1: โอ้ยแม่บ่ย่านดอกบ้านได้ก็ได้แม่บ่ย่าน
0: น้อยแน่แบบนี้แกบ้านนอกโกกตื้อใส่ปืนตุ่นเขามาเหยียบอยู่ในบ้านเขาแท้ๆจังยังอ้าปากด่าเขาจิกจับจับจับอีแกหัวงอก
1: โอ้ยอดบ่ได้แล้วอดบ่ได้แล้วนี่เมากับผู้เฒ่าผู้โตมึงอย่าเมาจังสิจ้าเสื้อมึงก็จักบ่ฮะ
0: อย่าจกบ้านนอกมันยังบ่สิบ่กล้าเว้าว่าแล้วแม่บ้านนี่อยู่ตื้อยายอยู่เดี๋ยวนี้คนนับปีบ่ฟังว่าแล้วบ่แม่นดงแม่นป่าสั่งมาจากเก้าห้องบ่หน้ามองสั่งบ่นี่แล้วบ่ให้ฟังสั่งเก้าสีวัดเก่งหอยทางดันสาวละบ้านใจเปลี่ยนจังแม่นจะไอมันสูนแล้วมือเจ้าเอ๋วยาปานี่นักมันนี่บักไหนแก
1: โอ้ย
0: หายบ่มึง
2: เจ็บบ่แม่เจ็บบ
0: ่ตายบ่

0: как макнете.
1: То-то-то-то-то-то-то-то.
0: ปัดปัญญา
2: ครับ
0: มันเอวแม่ลุดโบกติลูก
2: ค่ำกะไร2ค่ำกะไรมันคือพระรั่วแท้คุณนายเน
0: ี่
2: ย
0: เกินแท
2: ้ไอ้ท่านจะให้เนาะกรุงเทพเนี่ย
3: ตายท่านไม่รู้ม
0: าน
3: ี
0: ่จะแม่นซะมาเจกับจังสิบก็จะมาไปจักพบจักพ่อแท้เนาะแล้วในตอนนี้คันติแพ้จนเซลมก็คึมดึงเนื้อลากแกมหมดแล้วเนาะคุณแม่ความอดทนต่อต้านหวานมาสมควยบ่ถอยผู้เกิดมาตั้งแต่น้อยบ่บังเวียดคนไหนอดทางใจพ่อแห้งบ่อยากแข็งจะทนกัน
3: แข็งก็แข็งมาจะได้ได้บ้านเนาะ
0: เขาถึงหันกันเซ่ล้มเติมค่ะ

0: เก่งมาดีอย่างแท้นี่เจ้าแม่มันแพ้เด็ดเป็นลูกเป็นเมียนี่เจ้าแม่มันถือกิ๊บหายไว้บ่ดมาถือกินาสั้นทีลีนี่กินาไปยิงเท่าตายตัวยักษ์ใหญ่ก็ถือสโลกจักรเมธโอ้ยบ่มักมาสูญท้ายเลี้ยงกันไปว่าไรแล้วมันยังไ
1: อ้ยังแม่ไม่ยัง
0: มันจะมาหามกู
1: เฮ้ยมันบาดเขาได้แม่นี่แม่
0: ก็ปล่อยกูซอกมันจะมาจะทำมึงยัง
2: ขอมาเลย
0: ขั้นแก้วพักจ้ะ
2: ไอ้แก่ขอมาเลยไอ้บ้านนอกนายจง
0: เอ้า
3: ลาในตอนนี้เสียงลึงโคมผสมห้องหมอชิงชัยยายจากที
2: มาปล่อยเนี่ยนะ
3: ฟังจังหนึ่ง

0: อ้าวแยกแยกแยกแม่โอ้ยายแยกแยกลา
1: พี่ยังพี่มาซอยลาเนี่ยเป็นยังลาเจ็บไปเบิดสมองสู่อันได้เดี๋ยวนี้พี่
0: มาตีกันจังได้นี่ลาเธอน่ะคนมีความรู้บ่น่าจะมามั่วสุมกับพวกขอทานแบบนี้เลยลาจ๋า
1: อ้าวพี่จ๋าร
2: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: -2-942-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ครั้งแรกในอุดรธานีตื่นตากับน้ำตกยักษ์สูงเทียบเท่าตึก10ชั้นอิ่มอร่อยกับเซเลบริตี้เชฟกว่า50ชีวิตสนุกสุดเวียงกับมิลลิก้องห้วยไร่มายาราพายอาภาพรมียูไผ่พงศธรเมคอภิสิทธิ์และพาราดอกพร้อมช็อปสินค้าลดสูงสุด 50% ในมหกรรมแมคโครครบรอบ37ปีอุดรเลิฟไลฟ์อัพ

0: มู่พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว

0: ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮอนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
1: ไปตัวคันบ่ท่าเอาของฟรีอ้ายสิซื้อให้อ้ายซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
0: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
1: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานําไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
0: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกะหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
2: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
1: ว้ายย่ายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ย่ายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป๊าดย่ายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดียวนี
3: ่กะมาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ
1: ่เออแม่นอีหลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันกะเห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
1: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นหุ่น
3: เอาอันนี้ไป
1: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือน
1: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนติย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
1: ครับผม

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát hột
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระใสเซ็นบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตร

0: เย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดว่าบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
0: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูนอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูนอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูนอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูนล่างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
1: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจังวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ้ง
1: บ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
2: ขอบคุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงลำก่อนลำรองลำเลืองนะครับลำทํานองอุบลทํานองกาฬสินธุ์ทํานองสารคามทํานองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับลำสิงลำหมูลำคูลำก่อนลำเลืองตอกอนนะมีครบครันและก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็มาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้บ่าวบ่อยก็พยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพออีเมียกันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสื่อพ้อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ

บางกะถือขิงไข่เกี่ยวกินตีนกินมื้อจนสิยังบ่ยุ่งดอกแม่เอ้ยผู้อยากเมื่อกะพ้องนั่นตะวินข่ายอยากตาวเฮือนโอ้ยย่อมพ่อย่อมแม่เอ้ยให้เจ้าอดอดไว้อดสาน

0: ลูกเอ้ยมันเป็นกรรมเว้นแล้วของเฮาแต่ปางก่อนคําเอ้ยเจ้านั่นเป็นสะพานแก้วสะพานทองให้พ่อนั่นเที่ยวไตคันสิล่อแม่เจ้ากลับจากไผมาที่นั่งมาพอแล้วสิท่านใดสิท่านแก้วลูกรุ่นย่านว่าเป็นไปคือเว้าคือว่าเอาพ่อใหญ่พามพ่อใหญ่พามเอ้ย
1: โ
0: อ้บาดนี้เนาะเฮาตกลงท่านลูกท่านเต่าให้แล้วลูกเต่าสิห้ำฮ้อนจักปานใดเฮาอ้อยเฮาอ่อนเฮาอ้อยเฮาออดลูกเฮาได้แล้วพ่อใหญ่พามบัดนี้พ่อใหญ่พามเอ้ยเนาะลูกเฮากันหาชาลีเฮามาดคาราคาไว้พันตำลึงคล้องเด้อพ่อใหญ่พามเด้อ
1: โอ้
0: เออ
1: เอาว่า
0: สร้างมางัวกล้วยท่าสีท่าสามนี่แนวละลอยละห้อยเด้อพ่อใหญ่พามคันเจ้าจะได้เงินสินไทยแนวมนี่ให้เจ้าผ้าสองกำก่อนไปกำปะเชษใช่แก้วกูเด้อพ่อใหญ่พามเอ้ยปูสนใช่ญาบุษดีเห็นหลานนอแก้วสิได้หาแนวมาไทยหาแนวมาเฮ็ดมาไทยมาถอนหรอกพ่อใหญ่พามเอ้าลูกเฮาก็ไปแล้วพ่อใหญ่พามเด้อเบิ่งเอาพ่อใหญ่พามยักขายักแกงลูกกันหาชาลีเด้อพ่อใหญ่พามเด้อถือว่าลูกในวัดบ้านถือว่าหวานในสวนของเจ้าซะพ่อใหญ่พามไปเมียบ้านเฮียสองซะพ่อใหญ่พามเอ้ย
1: จังสั่นเฮาก็สิเอาซะแล้วบัดนี้ถึงเวลายามพอดีแล้วทางตาพามก็เลยบ่ได้ว่าเอ้ยเขาทาซะแล้วตาพามนั่นสิจ้องแขนซะแล้ว

0: บ้าเป็นจังสี่บ่ได้แล้วพระเจ้าข้าเอ้ยเป็นจังใดเขาว่ามาที่กะไปอยู่พุ่นสาลีกะแลนกับต่อจากนี้ต้องก้าวถึงพระนั่งมาที่สิว่าจังใดนั่น
1: เอบ่ได้ดอกพ่อใหญ่พ่ำโยว่าซะก่อนพ่อใหญ่พ่ำเฮาคือท่านลูกท่านเต่าไปแล้วเจ้าเฮ็ดลูดเฮียเสียหายไปใส่เฮาบ่ได้เสียงเฮาบ่ได้เอาไว้เด้พ่อใหญ่พ่ำ
0: มันหลุดแล้วจังซั่นโตกับมันกับผมก็คิดเห็นว่าบ้าคันมันหลุดมากก็มาทั้งปีคันพระองค์สิบ่ช่วยผมครั้งนี้ก็แสดงว่าศรัทธาบ่นี่แล้วพระเจ้าค่ะผมจึงได้มาหา
1: เอ้าพอดีล่ะพ่อใหญ่พ่ำเอ้ยเรื่องลูกเรื่องเต่าเฮาบ่ได้ลี่เลยซ่อนไว้หยังจักอย่างดอกพ่อใหญ่พ่ำแต่ว่ากันหาชะลี่หลุดมาแล้วว่าติ
0: หลุดมาแล้วพระเจ้าค่ะ
1: จังสิไปอยู่ไสเนาะ
0: นั่นล่ะเห็นยิกิ้วยิ้วตักเนาะไปเสียงไปซ่อนไปบันไดก็ยังบ่ทันรู้แล้วเด่น
1: บ่พ่อใหญ่พ่ำนั่งขาจะเข้าเด้อพ่อใหญ่พ่ำเด้อ
0: โดย
1: ไปหาเบิ่งจักหน่อย

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
2: ดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
3: ครับผมว่าสิสั่งของนะครับพี
2: ่ได้ครับเอาได้แน่ครับ
3: ครับนี่แม่เราบอกไอ้น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็น
2: ครับ
3: ย่างละสองครับ
2: ปวดสองเย็นสองร้อนสองเนาะ
3: ครับ
2: ครับผม
3: แล้วก็นี่ที่เนี่ยก็อะไรเอ้าเนี่ยมีแต่พี่สิเนี่ยมีแต่สูตรร้อนสูตรเย็นสองดีกว่าสักพี่บ่คนสิมาส่งบ่ล่ะยันผมอยู่บ้านเชียงในเชียงยืนนี่ไหมครับ
2: ขอได้
3: คนมาส่งบ่
2: ตรงครับตรงขอซื้อที
3: ่อ๋อครับครับครับ
2: ขอซื้อ
3: ที่อยู่
2: ค่ะได้ครับ
3: เอาไอ้โทรมาเบอร์นี้ก็ได้ครับเขามาบ้านเชียงเดี๋ยวผมที่ออกไปรับเราก็ได
2: ้ผมบ่ได้
3: ผมไม่ติดขอผม
2: ครับจัดตรงทั้งไปชนีเก็บเงินปลายทางครับขอชื
3: ่
2: ออ
3: ๋อครับผม
2: ครับ
3: 71/3ครับ
2: 71/3หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: คือหมู่3นะครับ71หมู่3ครับ
2: หมู่กับทับมันคนละความหมายครับ71
3: ครับครับ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: หมู่3ครับ
2: ครับผม
3: ตำบลเขื่อนครับ
2: ตำบลเขื่อนเขื่อนซื่อๆ
3: ครับอำเภอโกสุม
2: เขื่อนซื่อๆเนาะบ่มีบ่มีเห็น
3: ครับเขื่อนซื่อๆเลยครับ
2: โ
3: อครับเขื่อนเลยครับ
2: โกสุมพิสัยจังหวัด
3: อำเภอโกสุม
2: ครับ
3: ครับผม
2: ค่าซื้อไว้จังไหนครับคุณพี
3: ่พงศักดิ์ครับ
2: คุณพงพัฒน์นามสกุลยังครับพี่
3: พงศักดิ์ครับพงศักดิ
2: ์โอ้พงศักดิ์นามสกุลยังครับ
3: ครับชัยรัตน์ครับ
2: ชัยรัตน์เนาะพี่เน
3: า
2: ะ
3: ไกลครับชัยรัตน์ตะไลก็ไก่ยอยักษ์เนี่ยครับ
2: อ๋อไกล
3: รัตนะนี่แหละครับ
2: ไก่ยอรัตน์โอเคครับพี่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
3: ครับผม
2: ติดต่อเบอร์นี้เนาะ
3: ครับผมครับเบอร์นี้แหละครับติดต่อเบอร์นี้
2: ครับโอเคครับพี่รอสิครับประมาณ 2-3 วันนะครับ
3: ครับผมครับผม
2: ไปก่อนครับ
4: อันอยากสั่งยา
2: จ้าเอาอะไรบ้างจ้าย
5: านวดสูตร
4: ยานวดสูตรเย็นสูตรร้อน
2: ครับผม
4: แล้วก็กาแฟกล่องหนึ่ง
2: กาแฟ1กล่องนวดร้อนเย็นคู่หนึ่งนะครับ
4: จ้า
2: เหมือนเดิมเนาะส่งให้คุณพ่อปนคำโสคำใช้คำนี่เน
4: า
2: ะ
4: จ้าจ้าจ้า
5: ฟังเพลง
2: ใช่ครับ
4: จ้า
2: ฟังฟังเพลงอะไรครับ
4: ขอฟังเพลงเพียง
5: ตามหาสายแมน
4: ตามหาสายแมน
2: ได้จ้าเดี๋ยวเปิดให้จ้าตามหาสายแมนเนาะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
6: ให้ก่อนค่ำครับ
5: เอาน้ำมันนวดมาให้นะ
6: ได้ครับคุณพ่อเอาจักระปุกครับ
5: เอาสองปุก
6: สองกระปุกเอาร้อนกับเย็นบ่ครับ
5: ครับ
6: ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
5: คุณพ่อช้าง
6: พ่อช้างนามสกุลยังครับ
5: โพนสกรรม
6: โพนสกรรม
5: ครับ
6: พ่อช้างโพนสกรรมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 1-2-4
6: หมู่ที
5: ่หมู่8
6: หมู่8เนาะตำบลครับ
5: ตำบลพุ่มแก
6: พุ่มแกอำเภอ
5: นาแก
6: นาแกจังหวัดนครพนมนะพ่อเน
5: า
6: ะ
5: ใช
6: ่จ้าเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะ4541เนาะเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
5: ได้จ้า
6: ครับขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับ
2: สมุนไพรก่อนค่ําครับสวัสดีครับ
7: บ้านบอย
2: ครับบ้าบอยครับ
7: ผมอยากได้ยานวดอันสักสองกระปุกนะ
2: ครับเอาร้อนกับเย็นบ่ครับพี่พ่อ
7: เอาเย็นสักก่อนบ
2: ่เอาเย็นทั้งสองเลยบ่
7: เย็นทั้งสองกระปุกครับ
2: ครับผมขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับพี่พ่อเคยสั่งไป
7: เอาบ่มาทั้งเคยสั่งชักเทือ
2: ครับขอซื้อที่อยู่ครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
7: คุณพ่อสวัสดิ์มูลสีเสา
2: พ่อสวัสดิ์มูลสีเสา
7: ครับผม
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
7: บ้านเลขที่80
2: หมู่ที
7: ่หมู่10
2: ตำบล
7: นาว่าอำเภอนาว่า
2: ตำบลนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมบ่ครับ
7: ครับผม
2: ได้ครับเบอร์โทรกับติดต่อคุณพ่อเบอร์นี้เนาะ
7: ครับผม
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้อีพ่อรอสินค้าประมาณ 2-3 วันได้ครับเด้อพ่อสวัสดีเด้อ
7: ครับผม
2: ครับขอบคุณครับพ่อครับ
7: ครับ
8: โรคนี้ครับมันรวมขึ้นนะพี่
9: ครับ
8: อยากได้ยามาทาน
9: โอ้น้ำมันนวด
8: แต่ยามค่าแน่ครับ
9: ยามนวดครับน้ำมันนวดคู่ละ300 บาทครับมีสูตรร้อนกับสูตรเย็น
8: เอาแบบสูตรได้ไหมสูตรร้อนครับ
9: เอาสูตรร้อนทั้งสองบ่ครับ
8: ครับ
9: ครับมี
8: สูตรเย็นเอาสูตรร้อนอย่างเดียวแหละพี
9: ่สูตรร้อน2กระปุก300เนาะ
8: ครับ
9: ครับ
8: แบบท่าได้พี่ได้แบบท่าได
9: ้ครับน้ำมันนวด
8: เป็นแบบท่าขนาดครับ
9: ครับผมครับ
8: ครับ
9: นี่คือพวกเราเอา
8: เพลงยังไง
9: คือพวกเราเอาร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งไปใส่ร้องเบิร์นครับ
8: เอาห้อนนึงครับเย็นผมท่าบ่ค่อยเป็นไหนนะ
9: โอเคครับเอาหลอด2ได้ครับขอซื้อที่ยุบผู้รับสินค้าครับทรงคุณอย่างครับ
8: อ้าวโอเคครับโอเคครับในเด้อจะลองฟัง
10: ที่อยู่ใช่ไหมคะ
9: ครับชื่อที่อยู่ครับพี
10: ่ค่ะชื่อเพียรสุจริต
9: คุณเพียรสุจริตครับบ้านเลขที่ครับ
10: 44หมู่4
9: 44หมู่4ตำบล
10: หลอกประแดง
9: หลอกประแดงอำเภอเมืองสกลนครเนาะ
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ได้ครับพี่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับพี่ฟังวัน
10: เพลงค่ะ
9: ครับขอบคุณมากครับ
10: ขอบคุณค่ะ
11: จ้า
2: ครับผม
11: เอาโทรมาสั่งสมุนไพรก้อนคำนะจ๊ะ
2: ได้ครับเป็นน้ำมันนวด
11: ยามันเป็นยานวดเป็นบ่จ้ะ
2: อ้าวน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นเน
11: า
2: ะ
11: น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นเอาสูตรใดบ่
12: เอาสูตรเย็น
11: เอาสูตรเย็นอันละเท่าไหร่จ้ะ
2: กระปุกเดียว195ถ้า2กระปุก300ครับ
11: อ๋อเอาสูตรเย็น2กระปุกรวมทรงมันบ่จ้าเนี่ย
2: รวมทรงครับ300บาททรงฟรีครับ
11: เอาสูตรเดี๋ยวค่อยๆเฝ้ากับเพื่อนกันเอาสูตรเย็น
2: ครับ
11: 2กระปุก
2: 300บาทเนาะส่งคุณพ่ออะไรครับ
11: อันทรงอันเดี๋ยวอันบอกซื้อนเดี๋ยวบอกซื้อนบ้านเลขที่บ้านเลขที่36
2: 36หมู่ที
11: ่หมู่10
2: หมู่10ตำบล
11: มิตรภาพ
2: อำเภอ
11: แก่ดำ
2: แก่ดำจังหวัดมหาสารคามเนาะผู้รับสินค้าชื่อว่าจังไดครับ
11: อันเอามาส่งอันพ่อคำดี
2: พ่อคำดีนามสกุล
11: สิทธิดาจ้ะ
2: สิทธิอะไรนะครับ
11: สิทธิดา
2: โอเคครับผมเบอร์โทรกับที่ต่อเบอร์นี้เนาะครับ
11: อันเมื่อไหร่ได้จ้ะจาก
2: นี้ประมาณ 2-3 วันสินค้าถึงนะครับขนส่งโทรหา
11: 2-3 วัน
2: ครับไม่มีเก็บเพิ่มนะครับปลายทางไม่มีบวกเพิ่ม
11: ปลายทางจะปลายทาง300
2: 300บาท
11: เก็บเพิ่ม
2: ครับผม
11: จ้า
2: สวัสดีครับ
13: สว
2: ั
13: สดีครับบ้านสมุนไพรก่อนครับ
14: นายของท่านอยากเกิดสั่งยาอันยาบำรุงสายตาไหมครับ
13: บำรุงสายตานะพอเราประมาณจะ20,000ได้พอเด้อเพราะว่าบำรุงสายตามันหมดเดี๋ยวไหนจะมาถึงมือนี้และมืออื่นละ
14: มันราคาเท่าไรครับ
13: 650 บาทครับพ่อ
14: สั่งกล้องเดียวมันกล้องเดียวมาส่งบ
13: ่กล้องเดียวกับส่งครับ
14: เออครับกลับสั่งนะครับ
13: ได้ครับเอา1กล่องเนาะส่งคุณพ่อข้อมูลใจเก่งนี่เน
14: า
13: ะ
14: ครับเอา
13: ครับผม
14: 169นะครับ
13: ครับผมได้ครับ
14: สองหมื่นมาครับ
13: ของน่าจะประมาณครับ 2-3 หมื่นบ่เกินนี้ได้ครับพอได้เพราะว่าไอ้สินค้ามันหมดตอนนี้มันกำลังมากใกล้จะฮอดแล้วล่ะ
14: ครับพอท่านเขาจะได้เตรียมเงินไว้
13: ได้ครับพ่อครับขอบคุณคร
14: ับ สั่งให้เขาหลายคนแล้วล่ะสั่งให้เขาหลายคนแล้ว
13: ครับพ่อขอบคุณหลายครับพี่พ่อครับ
14: ครับ
13: ครับสวัสดี
2: ครับบ้านสมุนไพรก่อนตั้งครับ
15: ฮัลโหลบอย
2: บ่อยครับพ
15: ่อครับพ่อจะสั่งกระแจกสองกล้องในมึงเงินเบิดล่ะ
2: ครับได้ครับกระแจกสองกล้องเนาะ
15: นั่นแหละบ่เป็นกุดจริง
2: บ่เป็นกุดจริงที่อยู่เดิมครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับพ
15: ่อ
2: ครับผมขอบคุณครับ
15: คร
2: ับ สวัสดีครับ
15: สวัสดีครับ
2: คร
15: ับ
2: ผม
15: ได้สุดร้อนกับสุดเย็นนะครับ
2: ได้ครับพี่พ่อเคยสั่งไป
15: ยังครับฟังจะดิจิยูซึ่งเองนะแกพอดีทางสื่อเคลีย
2: ร์อ๋อได้ครับเป็นนวดร้อนกับเย็นนะพ่อเนาะ
15: ครับ
2: ได้ครับ300บาทครับพ่อส่งคุณพ่ออะไรครับเดี๋ยวลูกขอซื้อทียูนะ
15: คุณพ่อเรียวครับ
2: พ่อเรียวนามสกุลอะไรครับ
15: ชัยเกรินครับ
2: ชัยยังก็พ่อ
15: ชัยเกริน
2: ชัยเกริน
15: ครับ
2: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพ
15: ่อ147
2: 147หมู่ที
15: ่หมู่2
2: หมู
15: ่ตำบลยุดอน
2: หมู่ที่2ตำบลยุดอนอำเภอเมืองสกลนครเนาะ
15: ครับ
2: ได้ครับพ่อเบอร์โทรก็ติดต่อพ่อเบอร์นี้เน
15: า
2: ะ
15: ครับผม
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะครับพ่อนะ
15: ครับ
2: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
15: หมายถามเอาสี่กล่อง
2: เอากาแฟสี่กล่องเนาะอีพอเคยสั่งหรือไปครับ
15: ฮะ
2: พอเคยสั่งหรือไปครับ
15: เออเคยกินแล้วเบิดไรเหรอ
2: บ่ซื้อคุณพ่ออย่างนี้พอดีมันโอนสายมาอีกเครื่องนึง
15: เออพ่อยี่สูง
2: พ่อสูง
15: สูง
2: น้ำสกุลนะครับ
15: ถามพัน
2: หืม
16: พ่อสูงถาม
15: พัน
2: อ๋อพ่อสูงถามพันเนาะคำเนาะโอเคคร
15: ับ เออเคยมาส่งเรียกอยู่ตัว
12: ครับผมครับผมพอดีอันเครื่องนั้นมันบ่ได้เอามาทางห้องทรงมันโอนสายมาก
17: เออทําแท็กเพชรเด้อ
12: เอากาแฟ4กล่องเอายังแถม
17: นี่บ่ผ้าห่มบ่ผ้าห่มได้บ
12: ่มันมีแต่ผ้าขนหนูผ้าถุงมีเสื้อมีถ้วยกาแฟมีน้ำมันนวดครับ
17: แต่มีแนวใดได้บอกกู
12: มีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟมีน้ำมันนวดครับผ้าห่มมันจะแถมชุดใหญ่ชุด8กล่อง
17: โอ้อันผ้าถุงเขาไม่ยิ่งบ
12: ่ครับผ้าถุงของบ่ยิ่ง
17: เออเอาผ้าถุงก็ได
12: ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้เด้อพ่อเด้อ
17: ครับผม
12: ครับขอบคุณครับพ่อสูงครับ
17: ครับผม
18: บอกเคยครับบอก
19: คุณบอกเคยค่ะยังว่าท่านเคยสั่งเนาะสั่งครั้งแรกเนาะ
18: ค่ะ
19: กาแฟ2กล่องนี่600บาทนะครับ
18: จ
19: ้
18: า
19: ได้ครับขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
18: คุณกองนาจิตธรรม
19: คุณกองนาก
18: องมา
19: ม่อมาสระอาเนาะครับเนาะ
18: จ้าน
19: ามสกุลยังก่อครับ
18: จิตธรรม
19: สิทธรรมสิทธินี่เนาะครับเนาะ
18: จิตก็อยู่ด้วยจิตจ้ะ
19: โอ้จิตบ่จิตธรรม
18: จ้าจิตธรรม
19: จิตธรรมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
18: 147
19: 147หมู่ที
18: ่หมู่8บ้านอ่าง
19: หมู่8บ้านอ่างตำบล
18: ม่วงไข่
19: ตำบลม่วงไข่อำเภอพังโคนบ่ครับ
18: ค่ะอำเภอพังโคนจังหวัดสกลค่ะ
19: โอเคครับเบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้เนาะ
18: ค
19: ่
18: ะ
19: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้รอสินค้าประมาณ 2-3 วันนะครับสินค้าถึงแล้วคนส่งโทรหา
18: ค่ะ
19: ครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
20: กาแฟปลาบ่อยครับ
21: กาแฟเด้อครับกาแฟนะ
20: กาแฟได้แล้วเนาะแม่เนาะ
21: จ้า
20: จ้าขอบคุณมากหลาย
21: ๆปวดแล้วนอนบ่ลากมันมาส่งกินเครื่องซองนอนรับซื้อ
20: ครับผม
21: จ้าฮอดแล้วจ้าแค่นี้ล่ะ
20: ครับแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับ
21: คร
20: ับสวัสดีครับ
21: จ้า
12: สวัสดีครับแม่บุญช่วยคร
22: ับแม่บุญช่วยครับ
21: จ้าแม่ฉลาดด้วยนี่ลูก
12: แม่ฉลาดแล้วจังไหน
22: แม่ฉลาดแล้วจังไหนครับ
21: แม่โทรหาตั้งแม่ปฏิขอเพียงอะไรใช่แดนแม่ลูก
12: ครับผม
22: ครับผม
21: เนี่ยสิสั่งซื้อยาหม่องด้วยดอกบัวคนที่ชิปก่อน
12: บ่มียาหม่องครับ
22: บ่มียาหม่องครับที่เป็นมัน
21: จ้ามันมากินข้าว
12: ครับครับได้ยัง
22: ครับครับได้ยังครับ
21: ทุกเฮ็ด
12: ครับผม
22: ครับครับครับครับครับ
21: แล้วตรงใกล้ว่ามันไม่เสื่อมมา
12: ครับผม
22: ครับผมเจ็บปวดปวดเจ็บ
21: นะมันหมาในรูปเด้อ
12: คุณครับแม่
22: คุณครับแม่คุณปันยังครับ
21: ครับ
12: ครับสวัสดี
22: คร
12: ับ
22: สวัสดีครับ
21: จ้า
23: ครับพี่แม่เคยสั่งหรือเนาะ
21: บ่ได้ค่ะ
23: ผมยังบ่เคยสั่งบ่ครับ
21: แม่อยู่พนมไพ
23: รอ๋ออยู่พนมไพรส่งคุณแม่อะไรครับ
21: แม่ติงบ้านคำพะ
23: แม่ติงนามสกุลอะไรครับแม่
21: นนทชาติน
23: นทชาติบ้านเลขที่เท่าไหร่จ้าแม
21: ่28
23: 28หมู่ที
21: ่หมู่9
23: หมู่9บ้านคำพะ
21: ใน
23: ฮะ
21: อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด
23: บ้านคำพะตำบลอะไรครับแม
21: ่ตำบลนานวล
23: ตำบลนานวลอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเน
21: า
23: ะ
21: ค่ะเอาสูตรเย็น2ปุกตะปุก
23: ครับผมเอาแต่เย็นมันบ่แม่
21: แม่นค่ะ
23: โอเคครับอย่างเดียวบ่อีแม่ลองเอากาแฟไปกินบ
21: ่คุณแม่บ่กินกาแฟจะเคลียร์ตัว
23: ตัวนี้มันกาแฟสมุนไพรแม่คาเฟอีนต่ำ
21: สมุนไพรอยู่แม่มันโลกหลายแม่บ่กินกาแฟจะเคลียร์หรอ
23: เอาได้ครับได้ครับเป็นนวดเย็น2กับปุ๊บ3
21: ได้
23: คร
21: ับ สมัคร
23: ส่งยังเร็วมืออื่นยังสากับมือฮื้อได้แม่เด้อแล้วแต่คนส่งแต่ละหม่องมันบ่คือกัน
21: จ
23: ้าจ้านวดเย็น2กระปุก300บาทเนาะไม่ติ่งเน
21: า
23: ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
24: เออบอย
20: ครับยาย
24: อีแม่ว่าโทรแล้วมันบ่ติดบังหันมันไปแจ้งได้ซั่นเนาะ
20: อ๋อจ้าอีแม่แม่สั่งของบ
24: ่เออบัดนี้เอา8กล่องสิมันมีปูนแม่นบ่
20: ครับแม่นครับ
24: กล้อง
20: ครับ
24: เอาจังสิเอากาแฟมั้ยจังสิ
20: จะเอากาแฟแถมเป็นเก่าเนาะ8แถม1เน
24: า
20: ะ
24: อ่อนพาอาจารย์เพิ่นของเพิ่นมันหมดอันนี้ของแม่ท่านหมดเนาะก็ว่าพาอาจารย์เพิ่นหมดแล้ว
20: โ
24: หหมดทั้งไ
20: หนใบครับก็เป็นเอากาแฟ8กล่องแถมปี1กล่องเนาะแม่เนาะเป็นได้9กล่องเนาะ2,000เนาะ
24: 2ชั้นได้8กล้องเก่ากล้องกับหลวงปู่เนาะ
20: ครับผม
24: แม่นบ่จบ
20: แม่นครับแม่นครับแม่นครับ
24: มื้ออื่นสิได้มา
20: จ้ามื้ออื่นก็ถึงคุณแม่แล้วครับ
24: เดี๋ยวอีแม่สิไปเอางั้นน้ำหลวงพี่มื้ออื่นไปจังหัน
20: ได้ครับได้ครับได้ครับครับแม่สุขภาพแข็งแรงนะแม่เด้อ
24: จ้าจ้า
20: จ้าจ้าสวัสดีครับแม่ทองย้อยครับ
0: สวัสดีครับบ้านสงไทยก้อนคำครับ
1: มาบอย
20: ครับผม
1: แม่จ้างยากระใช้เห็นแล้ว
20: กระใช้เสร็จแล้วจะกระปุกค่ะแม่
1: เอากระปุกนึงก็หลานหวัดร้อนสองให้ลูก
20: ร้อนสองกระใช้หนึ่งก็จะเป็น750บาทนะแม่เนาะ
1: จากเจ็ดร้อยห้าสิบ
20: จากส่งคุณแม่อะไรจ๊ะ
1: แม่ต้องสีก็ต้องละค่ะแต่ว่าแม่เช่นแม่โทรศัพท์เบอร์นี้ของเช่นแม่จะจีโร่มาส่งมันมาสร้างเก่าบ้าบอลชื่อเบอร์แม่ก้าวแม่ได้ปะ
20: แม่ต้องสีน้ำสกุลนี้ค่ะแม่
1: แก้วสีขาวนะลูก
20: แก้วสีขาว
1: จ้า
20: เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ลูกคนเบอร์เบอร์เก่าแม่ก่อนแป๊บนึงได้ไอ้ไส้เบอร์แม่เป็นปะ
1: จ้าจ้าถ้าเพื่อนมาถ้าเพื่อนมาส่งเอาไส้เบอร์แม่เด้อในเบอร์พ่อเพื่อนบอกใครรับท่านจ้ะ
20: อ๋อว่าอยู่ลูกโทรไปมือขึ้นโทรกลับกับบ่รับ
1: เอาโทรกลับจะบอกค่ะ
20: โทรกลับสองเสียเป็นครับว่าเห็นรับ
1: เอาโทรกลับเยี่ยมว่าเคสเนาะบุรีข้อของเยี่ยมนี่นะค่ะ
20: เมียนเมียนครับแม่คุณแม่สีแก้วสีขาวไอ้331หมู่3นี่เน
1: า
20: ะ
1: แม่นค่ะ
20: อ๋อครับพี่พ่อแล้วอาจจะบ่ได้ตั้งเสียงไว้บ่รู้จังได๋แล้วบ่ได้รับเพราะว่าเห็นแม่โทรมาบ่ได้รับมันติดสายข้างผมก็เลยโทรกลับไอ้เบอร์แม่ที่ลงท้าย501นี่เนาะ
1: แม่จ้า
20: โอเคโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์แม่ครับขอบคุณมากครับ
1: จ้าจ้า
20: จ้าแม่ขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ
20: ครับสวัสดีครับ
1: จ้า
3: ครับปุ๊กท่านเคยจ้างแล้วหลายเทื่อแล้วใจยังบ่ทันเหมิดอยู่ห่างสร้างเ
20: องพอดีมันโอนสายมาอีกเครื่องนึงอันของแม่หยังเนาะครับนี่
3: แม่ทองอยู่พื้นหินราดสารคามเด้อ
20: โอ้แม่ทองอยู่พื้นหินราดสารคามเนาะเอาไปนวดเย็น2กระปุกเนาะ
3: จ้าเอา2ตะกี้จังแต่ยังบ่ทันเหมิดอยู่ดอกแม่เอา
20: อือได้ครับได้ครับ
3: จ้า
20: ครับแม่
3: แค่นี้แม่นบ่จ้า
20: ครับครับแม่สวัสดีครับครับ
0: สวัสดีครับบ้านสมุนไพรก้อนคำครับ
4: สั่งกาแฟนะจ้า
0: ได้ครับแม่อาจจะคงครับ
4: เอา8แม่
0: เอากาแฟ8กล่องเนาะ 2,000 บาท
4: จ้าน
0: ี่แม่ยังแถม
4: เอากาแฟแถมก็ได้จ้า
0: ได้ครับแม่นัดสินธุสิรินี่เนาะ
4: ขออันขอรูปได้ป่ะจ้า
0: ได้ครับได้ครับแม่เดี๋ยวแถมรูปน้ำนะ
4: จ้าจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: จ้าจ้า
20: สวัสดีครับบ้านสวนไทยก่อนครับครับ
5: ฮัลโหลจ้าฟังของจ้า
20: ครับผมอยากได้อันใดดีครับ
5: อันใดเนี่ยกาแฟกาแฟอาจจะควงกาแฟสี่กล่องจ้าก
20: าแฟสี่กล่องเนาะยังเดียวบ่ครับ
5: ราคาเท่าไหร่จ้า
20: 1,000 บาทครับ
5: มังคัน
20: ครับแม่บุญตาอย่างแถม
5: อยากจะเป็นเงาเอาเสือกันเงาไหมจ้า
20: เสือกันเงาเนาะได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อ
5: สีฟ้าบ้างจ้า
20: ได้ก่อนครับ
5: เอาเสือสีฟ้าเด้อเสือกันเงาสีฟ้านี่บ
20: ่มีครับมีครับเดี๋ยวจะถ่ายครับครับผมขอบคุณมากครับ
5: บ้าน
20: ค
5: ุณไส้จ้าย
20: ังเรื่องมืออื่นยังสามมือฮื้อเด้อครับเด้อ
5: จ้าจ้าโอเคครับ
20: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ฉันต้องหุ่นจักม
20: ัง
5: ล
20: ู
5: ก
20: ของพ่อประธานมาแม่บุญตาแสนบุตรแม่บุญตาแสนบุตรใช่ไหมครับ
5: จ้า
20: จ้าโอเคครับครับผมครับ
5: เพราะว่ามันเป็นมันลูกค้าประจำมาหน้าตอนนี้ซื้อที่คว่ำ
20: จ้ามีอยู่ครับ
5: เป็นประจำ
20: มีอยู่ครับ
5: ขอบคุณครับ
20: สวัสดีครับ
4: เอาตองนึงมาส่งแม่เลยเด้อ
20: ครับเอาตองนึงจะขวดค่ะแม่
4: เอาขวดเดียวตัวแม่ผมมีเงิน
20: ตีเอาผมลูกสายเอาผมลูกสายตาน้ำบอหรือจังไหน
4: บอกินยังบ่เบิดอยู
20: ่ครับครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ทางไปรษณีย์อีเมลรอรับสายเด้อ
4: เท่าไหร่ล่ะคึก250บ่
20: ครับราคาเดิมครับแม่ครับอีเมลเอายังแถมมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีน้ํามันนวด
4: เอาอันมีหยังในเกาะมีสินบ
20: ่ครับมีสินมีผ้าไอ้มีผ้าขนหนู
4: เออเอาชิ้นน้องเบิ่งดูงามบ
20: ่ครับผมได้ครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้เด้อ
4: จ้าจ้าจ้า
20: สวัสดีจ้า
4: สวัสดี
20: ดีครับบ้านสูงไปก่อนค่ำครับ
25: อันจังยานวดเนี่ย
20: น้ำมันนวดบ่ครับ
25: เอาสูตรเย็น2ปุ๊ก
20: สูตรเย็น2กระปุก300บาทส่งคุณแม่พกาบุญชัยนี่เน
25: จ้าอันห้อนกระปุกนึง
20: เย็นเย็น2ห้อนนึงบ่คะแม่
25: จ้า
20: เย็น2ห้อนนึงนี่มันจะเป็น450บาทเนาะแม่เนาะ
25: จ้า
20: โอเคครับแม่อีแม่ฟังเพลงหยังบ
25: ่โอ้ยฟังหมู่เพิ่นนี่ล่ะม่วนเบิดกูเพลงล่ะ
20: โอเคครับแม่ขอบคุณมากนะครับแม่ผักกาครับสุขภาพแข็งแรงเด้อ
25: โอ้ยแข็งแรงจริงๆคือป่วยหลายปวดขาเด้อเจ้าว่าเสียวยามานวดเนี่ย
20: เอาใดๆเดี๋ยวลูกฝากส่งให้ครับแม
25: ่จ้าจ้า
20: สวัสดีจ้า
25: บ่าวบ่อยบ่าวนี
19: ่บ่าวบ่อยครับแม
6: ่อันสร้างอันนั้นเนี่ยสร้างอันหน้าตาเนี่ย
19: ของลุงสายตาต้องรอประมาณ 2-3 หมื่นนะแม่ของกำลังออกมาจากไอ้ขนส่งไอ้จากกรุงเทพจากบริษัทผลิต
6: ตรงที่อยู่เก่าอันเด้อ
19: ของแม่ยังกว่าคำนี้พอดีมันโอนสายมาอีกเครื่องนึง
6: นะ
19: มันโอนสายมาอีกเครื่องนึงมันบ่ขึ้นชื่อของแม่ยังกว่าคำนี
6: ้แม่เลิศคือเก่าล่ะแต่ว่าตรงที่อยู่เก่าเด้ออันนี้เบอร์ใหม
19: ่แม่เลิศนามสกุลยังครับ
6: จตุรัส
19: แม่เลิศจตุรัสเนาะเอาบำรุงสายตาจากกระปุกครับเอาจากกระปุกแม
6: ่ปุกนึง
19: เอานึงกระปุกนะแม่เนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะจัดส่งให้ครับแม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: ครับผม
8: เอาเพลงแม่เด้อ
7: ครับผมขอแค่มีเธอเนาะ
8: ครับ
7: ได้ครับแม่ครับ
8: มาขายดีๆเด้อลูก
7: สา
8: ธุมัน
7: สมพรอีเมลคือกันเด้อสุขภาพแข็งแรงส่งมันส่งมันได้อีเมลขอบคุณที่ดูลูกชาย
8: ครับผม
7: ครับแม่ครับขอบคุณครับ
8: ครับ
7: ครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีครับ
8: สวัสดี
20: ลูกชายก้อนครับคร
25: ับ จ้ะอันอยากได้ยาไหมจ้ะ
20: ได้ครับเอาอันไหนเนี่ยครับ
25: อยากได้ยานวดคือบวกซื้อก็เนาะ
20: ได้ครับแล้วมันนวดสุดร้อนสุดเย็น
25: ทรงบันแม่นะแม่หนูนะ
20: แม่หนูนะ
25: พวงมาลัย
20: แม่หนูนาพวงมาลัย
25: เอาซี่เอาซี่กับปุ๊กจ้ะ
20: เอาไปร้อนสองเย็นสอง
25: หมดห้อนเหมือน
20: เอาห้อนห้อนเหมือนเน
25: าะห้อนนี่จ้ะ
20: ครับผมแม่หนูนาพวงมาลัยบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
25: ่บ้านเลขที่ยังเขาบ้านเลขที่22จ้ะ
20: 22หมู่ที
25: ่บ้านหนองเขื่อนช้างหมู่ที่13
20: หมู่13บ้านหนองเขื่อนช้างตำบล
25: ท่าสงครอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะ
20: บ้านหนองเขื่อนช้างตำบลสงครอำเภอเมืองมหาสารคามเนาะแม่เน
25: า
20: ะ
25: จ้
20: าได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรกับติดต่อเบอร์นี้เน
25: า
20: ะ
25: ราคาเท่าไหร่จ้ะซี่กระปุก
20: ซี่กระปุก600บาท
9: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมารัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 17:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมารัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ